0: ฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยในอาเซียนโดยมูลค่าทางการค้าระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามจำเป็นต้องร่วมกันเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสโดยกระทรวงพาณิชย์เสนอ4ประเด็นเพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย FTA การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง
1: สิ่งที่เราควรจะต้องมานั่งคิดร่วมกันก็คงไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะพยายามที่จะมาแค่ปรับตัวแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามเนี่ยทำงานร่วมกันกับทางเอกชนนะคะให้มีการเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่เปิดกว้างแล้วก็ถือว่าส่วนนี้จะเป็นปัจจัยในการทำให้การเจริญเติบโตแล้วก็มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
0: ทางนี้รัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งวาระเร่งด่วนคือการพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นเงื่อนไขการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดามาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ส่งผลกระทบให้กลุ่มบิดามารดาต้องสูญเสียสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไปทั้งนี้หากคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่กระทรวงการคลังจะต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถเดินหน้าตามขั้นตอนในลำดับต่อไปได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันกระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันตัวตนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้คือภายในวันที่21มิถุนายนนี
3: ้ประชาชนที่ได้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Lineman, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นอย่างมากตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกลับรถโดยสารบขส.แล้วเกือบ 2,000 คนยอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1.1 ล้านแสนบาทโดยย้ำว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทเพื่อช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันพรุ่งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะคุณผู้ฟังคะการแพร่ระบาดของอีโบลายังคงเป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดจากการเปิดเผยของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอัดสิทธิ์สัมพันธรัตน์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานงานจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะคะทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายใต้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อก็ได้มีการผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดในการใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสนับสนุนแนวทางไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานในระดับพื้นที่โดยประสานงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานหน่วยงานฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงนอกจากนี้อีกหนึ่งแนวทางก็คือการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงโดยเน้นถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการภายหลังจากการเดินทางกลับมาจากประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายหรือประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรค

0: และขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวโดยกรณีที่พบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคได้แก่มีอาการไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะเจ็บคออาเจียนท้องเสียหรือมีอาการเลือดออกผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงนับแต่พบบุคคลดังกล่าวโดยให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดส่งความปรารถนาดีและห่วงใยแมส FM ร่วมทำร่วมใจอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM

0: าศัยการเล็งเห็นลู่ทางในอนาคตผนวกเข้ากับการตัดสินใจแล้วลงมือทำคนที่สบโอกาสและเล็งเห็นลู่ทางแล้วแต่ไม่ช่วงชิงโอกาสจึงเป็นบุคคลที่ปล่อยให้โอกาสดีผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดายคุณสมบัติสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของผู้ที่ก้าวหน้าขึ้นตลอดเวลาก็คือการเป็นผู้รู้จักช่วงชิงโอกาสนั่นเอง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบมีสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่และวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
7: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
8: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
9: เมืองแห่งการเรียนรู้
10: เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
9: ตำบลเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
2: กำแพงเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นครั้งแรกคราวสร้างเมืองโดยพญามังรายเมื่อปีพุทธศักราช1839โดยกำแพงเมืองชั้นนอกเป็นกำแพงดินส่วนกำแพงเมืองชั้นในยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเป็นกำแพงดินหรือเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐแต่ดร.ฮันส์เพนท์สันนิษฐานว่าพญามังรายสร้างกำแพงเมืองชั้นในด้วยดินมี3ชั้นเหมือนเวียงสุโขทัยเวียงเชียงดาวเวียงพร้าวและเวียงโบราณอื่นๆต่อมาสมัยพญาผายูราวปีพุทธศักราช1800
5: 1985ได้รื้อกำแพงดินเดิมนี้ให้เหลือเพียงชั้นเดียวแล้วก่ออิฐหุ้มกำแพงดินนั้นและให้ขุดคูเวียงรอบกำแพงอิฐกว้างประมาณ15เมตร
11: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะความสุขของคนรักมะม่วงรวมตัวกันอีกครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีพบกับบรรยากาศงานสุดคึกคักที่อัดแน่นด้วยมะม่วงคุณภาพจากสวนผู้ปลูกโดยตรงอบจ.เชียงใหม่ขอเชิญชวนนะคะร่วมชมการประกวดมะม่วงยักษ์มะม่วงสายพันธุ์ที่หาชมยากมีการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการแข่งขันแปรรูปข้าวเหนียวมะม่วงเมนูยอดนิยมระดับโลกพร้อมอีกทั้งมีสินค้าชุมชนแล้วก็ของดีจากทั่วเชียงใหม่บรรยากาศเต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างความสุขดนตรีสดเชิญนะคะวันนี้10มิถุนายนวันสุดท้ายค่ะกับงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา7มิถุนายนนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่ได้มอบหมายให้นางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกอบจ.เชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานประเพณีทำบุญไหว้สาพระเจ้าฝางพระนางสามผิวประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน9เหนือร่วมกับอำเภอฝางและผู้นำชุมชนต่างๆโดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางเป็นผู้กล่าวรายงานพระเจ้าฝางและพระนางสามผิวทรงเป็นที่เคารพศรัทธาและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนลุ่มน้ำฝางทั้งอำเภอฝางอำเภอแม่อายและอำเภอชัยปราการเนื่องจากพระองค์ทั้งสองทรงเสียสละพระชนชีพเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินเมืองฝางให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยสืบมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังทรงพัฒนาเมืองฝางให้มั่นคงอุดมสมบูรณ์โดยมีหลักฐานเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเช่นกำแพงเมืองฝางและน้ำบ่อซาวาเป็นต้นการจัดพิธีบวงสรวงไหว้สาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอนุรักษ์จารีตประเพณีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนรวมถึงเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้แก่ประชาชนและความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่สืบไปสืบสานศรัทธาบวงสรวงไหว้สาพระเจ้าฝางพระนางสามผิวศูนย์รวมใจชาวลุ่มน้ำฝางค่ะ
12: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053 998 333

FM นิยมนิยมพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่จากประสบการณ์ทำงานที่น่าสนใจของเฟร็ดซึ่งเติบโตมาพร้อมกับแนวคิดที่ว่าตนต้องการจะวาดภาพเพื่อหาเลี้ยงชีพแนวทางที่หาเลี้ยงชีพโดยใช้สมุดเขียนภาพนั้นมีไม่มากเท่าไหร่แต่การโฆษณาก็นับเป็นหนึ่งในวิธีการเหล่านั้นเฟร็ดไม่สามารถเป็นจิตรกรให้กับงานโฆษณาได้แต่กระนั้นเขาก็ปรารถนาอยากจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้จึงติดต่อขอร่วมงานกับเครือข่ายเภสัชกรรมแห่งหนึ่งซึ่งมีแผนกโฆษณาเป็นของตัวเองอยู่ภายในองค์กรค่ะเฟร็ดยื่นข้อเสนอว่าจะขอทำงานโดยไม่ขอค่าตอบแทนใดๆเมื่อได้รับข้อเสนอดังนั้นทางบริษัทจึงรับเขาเข้าทำงานและภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เฟร็ดก็ได้รับประสบการณ์แบบมืออาชีพอีกทั้งบริษัทก็ยังจ่ายค่าตอบแทนให้กับเขาอีกด้วยหลังจากที่เขาทำงานให้กับบริษัทโฆษณาหลากหลายที่เฟร็ดก็ได้ลาออกมาเพื่อเปิดบริษัทกราฟิกดีไซน์และธุรกิจการถ่ายภาพเป็นของตัวเองเขามักจะมองย้อนกลับไปถึงครั้งที่เขาเสนอตัวทำงานโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆเขาบอกว่าผมเพียงต้องการโอกาสและจุดเริ่มต้นในงานด้านนี้หลังจากวันนั้นมาผมก็ไม่เคยทำงานฟรีๆอีกเลยเขากล่าวด้วยรอยยิ้ม

0: ้งที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
2: ์คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์

0: 24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขา
1: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรโพลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้โพรโพลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สูตร
1: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
2: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะ

0: และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
1: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
2: Your happiness, our happiness. Mass FM. Your happiness, our

ังคะเห็นพาดหัวจากแมเนเจอร์ออนไลน์นะคะบอกว่าเตือนญี่ปุ่นเสี่ยงตกเป็นอาณานิคม AI หากยังล้าหลังประเทศอื่นติดตามรายละเอียดของข่าวนี้กันค่ะฮิซาชิมาซึโมโตะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่นเตือนว่าญี่ปุ่นอาจจะตกเป็นเหยื่อของลัทธิล่าอาณานิคมรูปแบบใหม่ในยุค AI หากไม่สามารถพัฒนาและก้าวให้ทันการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดังกล่าวผมหวังว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นจำนวนมากจะเข้าใจว่าเราจำเป็นต้องเร่งพัฒนา AI มิฉะนั้นเราจะตกเป็นอาณานิคม AI ในที่สุดนี่เป็นถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่นนะคะเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมามัตสึโมโตะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่นซึ่งจะเปิดทางให้นักพัฒนา AI สามารถนำข้อมูลต่างๆเช่นประวัติการรักษาพยาบาลและประวัติอาชญากรรมมาใช้ฝึกโมเดล AI ได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลขณะที่พรรคฝ่ายค้านบางส่วนแสดงความกังวลโดยอ้างถึงความเสี่ยงเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งร่างแก้ไขกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในวุฒิสภามัตสึโมโตะย้ำว่าจุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือเนื่องจากพัฒนาการด้าน AI ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วญี่ปุ่นจึงไม่อาจจะปล่อยให้ตัวเองล้าหลังได้ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเร่งดำเนินมาตรการต่างๆตั้งแต่การให้เงินอุดหนุนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะจงไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI ภายในประเทศท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกโดยมีสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นผู้นำในภาคส่วนนี้ซึ่งความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นสะท้อนเห็นถึงความวิตกกังวลในวงกว้างของรัฐบาลทั่วโลกที่เกรงว่าจะล้าหลังและต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆจนเปรียบเสมือนตกเป็นอาณานิคมด้านเทคโนโลยีค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนเจ้าของผลงานระดับนานาชาติรางวัลเกียรติยศสูงสุดจาก NASA and NSP ความสำเร็จขั้นสุดที่สามารถคว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดในการประกวด International Virtual Science Symposium 2026จากผลการวิจัยเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมระดับโลกซึ่งสร้างความฮือฮาและความภาคภูมิใจให้กับวารีเชียงใหม่และประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญOriental Princess Power By โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวัน

0: ผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
5: Mass FM Your happiness, our happiness

0: Chiang Mai
1: Chiang Mai was a hub of the old Lanna culture
2: Chiang Mai ศูนย์กลางเมืองวัฒนธรรมล้านนานับแต่อดีตกาล
1: Chiang Mai City of crafts and folk art
2: Chiang Mai เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะปืนบ้าน
1: Weaving
0: ปิ่นสลาเมือง
1: Prosperous city
2: รุ่งเรืองนับเนื่องปัจจุบันปัจจุบัน
1: Mass FM
0: ภูมิใจเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
3: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
4: This time is 9 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

0: เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening. 92.

ทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดานะคะอาจจะเป็นธรรมดาที่พิเศษสำหรับเราก็ได้ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันใหม่วันนี้พบกันวันพุธกลางสัปดาห์10มิถุนายน2569เริ่มต้นกับเพลงเพราะกับอากาศดีๆในเช้านี้ส่วนใหญ่เช้าบ้านเราไม่มีฝนนะเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีฝนเลยแต่ว่าอากาศจะสบายๆเพราะเมื่อคืนเขาจัดหนักไปแล้วค่ะเมื่อวานในช่วงหลัง6โมงเย็นไปต้นไปเชียงใหม่นี้เจอฝนกระหน่ำมากๆหนักสุดๆเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนของตัวเมืองเชียงใหม่เองหรือว่าจะเป็นแถวโซนสันทรายสันกำแพงและดอยสะเก็ดได้ข่าวว่าทั้งฝนตกน้ำเจิ่งนองไปทั่วเลยทีเดียวค่ะฝนตกหนักลมแรงแล้วก็ไฟดับครบเซตกันเลยทีเดียวนะเมื่อคืนนี้หลายคนต้องอยู่ในความมืดต้องอยู่ประมาณว่าทั้งความร้อนนี่แหละเพราะแม้ฝนตกก็ใช่ว่าจะอากาศจะเย็นยังคงร้อนอยู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องฝากให้ระมัดระวังกันด้วยเขาชอบมาตอนเย็นๆค่ำๆประมาณนั้นนะคะงานข่าวของเจมส์เพลงนี้กับเรื่องธรรมดาและนพพรชำนี้กับอยากจะขอด้วยค่ะเริ่มต้นกับอีกหนึ่งเช้าของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะแม้เมื่อคืนนี้จะมีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังหลายจุดทางลอดหลายๆเส้นทางก็จะมีน้ำท่วมกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นทางลอกสังเด็กเอสานเด็กเองหรือว่าจะเป็นหนองประทีบแล้วก็หลายจุดหลายโซนมากๆนะคะที่อาจจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการอุดตันทางท่อระบายน้ำเมื่อคืนก็ได้ข่าวว่าลงพื้นที่กันอย่างหนักหน่วง

แต่เช้านี้ทุกอย่างเข้าสู่โหมดปกติทุกคนออกจากบ้านเหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญรถติดเหมือนเดิมนั่นเองนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับพุธที่10มิถุนายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23.6 องศาและสูงสุดที่ 34.4 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศยามเช้าของเชียงใหม่บ้านเราดอยสุเทพก็สดใสมากๆอาจจะด้วยความที่เจอฝนตกกันไปเมื่อคืนนี้นะคะก็ต้นมงต้นไม้ชุดนี้จะหลั่นล้าแฮปปี้แล้วก็ดูสะอาดเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหลังจากที่เจอฝุ่นกันไปช่วงก่อนหน้านี้ต้นมงต้นไม้มาฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยทีเดียวช่วงนี้น้ำฝนช่วยฉะล้างได้เยอะถือว่าเป็นอากาศในช่วงของกรีนซีซันฤดูฝนบ้านเราสวยงามเสมอนะคะฟังเพลงด้วยกันในเช้านี้ค่ะมาถึงงานของณัฐศักดาธรเพลงนี้บ้างฉันยังอยู่ทั้งคนค่ะ

เป็นผู้ชายของเธอนะคะงานเก่าของจอป๊อปเพลงนี้ค่ะก่อนหน้านั้นมีนัทสัทธรด้วยกับฉันยังอยู่ทั้งคนเช้าๆเพลงจะไม่เก่ามากนะคะถ้าเกิดเทียบกันระหว่างตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น 5:00 น.นี้จะเก่ามากกว่าค่ะตอนนี้ 9:00 น.กับ 26 นาทีกับเวลาช่วงเช้าของเราเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะและเช้านี้มาพร้อมกับการเดินทางเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะแต่ละวันไม่ว่าวันไหนฝนตกหรือว่าวันไหนแดดมาอากาศแบบไหนเราก็ยังคงต้องเดินทางออกจากบ้านไปโน่นไปนี่เสมอค่ะรถจึงสำคัญนะคะวันนี้แนะนำกับ Toyota เชียงใหม่ Yaris Cross คันนี้มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษดอกเบี้ยพิเศษเพียง 0.99%สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นค่ะขับง่ายประหยัดน้ำมันดีไซน์ทันสมัยพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในคันเดียวรับข้อเสนอพิเศษได้ที่ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขาได้เลยนะคะและสำหรับท่านที่ใช้ Toyota อยู่แล้วเราก็พร้อมดูแลคุณทุกเส้นทางของการเดินทางที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เราใส่ใจทุกขั้นตอนของการดูแลรถนะคะให้คุณได้เดินทางเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyota ไว้ใจได้เครื่องมือก็ทันสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานใช้อะไหล่แท้โตโยต้ามั่นใจในคุณภาพการซ่อมบำรุงค่ะห้องรับรองลูกค้าสะดวกสบายนะคะนั่งรอได้นานๆเลยสามารถขนงานไปนั่งทำระหว่างรอจะได้ไม่เสียเวลานะคะและก็พร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชาและกาแฟระหว่างรอรับบริการด้วยให้เราดูแลรถของคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวค่ะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนใช้บริการได้นัดหมายกันได้เลยนะคะ0532020009สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนนะคะเปิดให้บริการ 8:00 น.ถึง 17:00 น.โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังถามเพลงนี้มาของ Fahrenheit

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ลงการที่คุณถามมาค่ะคุณนักฟังกันจาก REO Space ไว้กันนะคะ Can Find This Feeling กันนั้นมีใบโซนด้วยค่ะ No Matter What ค่ะการรายการ47นาทีกับเวลาในช่วงเช้าของเราเคยไหมคะว่าตื่นเช้ามารู้สึกว่าตัวเองหมดแพชชั่นเหลือเกินจริงๆแล้วมีวิธีการรีเซ็ตใจชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองได้กลับมาฟื้นฟูใจให้แข็งแรงอีกครั้งซึ่งจริงแล้วก็ไม่ยากเลยต้องลองทำดูไม่ลองก็ไม่รู้เผื่อว่าวันต่อไปเราจะมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นดีๆในการใช้ชีวิตกันนะคะอย่างเช่นการกดปุ่มพอที่ตัวเองได้หยุดพักจริงๆหาวิธีการพักอย่างเช่นการไปโยคะก็ได้ค่ะยุคนี้สมัยนี้ใครก็รีแลกซ์แล้วก็ออกกำลังกายการจะโยคะจะแอโรบิกได้เลยซึ่งตอนนี้แอโรบิกนี่ฟีเวอร์มากๆนะคะให้ตัวเองได้พักในการออกกำลังกายอย่างน้อยก็ทำให้เหงื่อได้ออกได้กระฉับกระเฉงถ้าบางคนหมดแพชชั่นเพราะว่าไม่สบายตัวปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวนี่เลยไปออกแรงกันนะคะมองหาความสุขเล็กๆระหว่างวันค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟแก้วโปรดในตอนเช้าท้องฟ้าตอนเย็นสวยๆหรือว่าจะเป็นการสะสมสิ่งดีๆให้เราได้ยิ้มได้นะคะลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวกับการทำสิ่งเดิมๆค่ะลองเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางดูก็ได้แต่ว่าต้องเป็นวันที่เรามีเวลาจริงๆนะตอนเช้านี่น่าจะเปลี่ยนไม่ทันเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเส้นทางปั๊บอาจจะเจอรถติดได้ค่ะลองทำดูกันละกันแล้วก็อย่าลืมซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองด้วยลดความเพอร์เฟกต์ลงบ้างไม่มีใครจะสมบูรณ์แบบไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องมองหาสิ่งที่เราสามารถทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์เสมอไปแค่นี้เราก็สามารถมีความสุขได้ในระหว่างวันได้แล้วนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเรามาพร้อมกับความสุขง่ายๆของการได้อยู่บ้านค่ะคุณผู้ฟังเลือกสินค้าดีกันได้ที่นี่เลยนะคะ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณกับมิดเยียร์เมกาแฟค่ะลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่ Golden House นะคะลดสูงสุด 70% สินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด10เดือนค่ะสินค้าทุกประลดแรงไม่สามหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันนะคะสมาชิกของ Golden Cup รับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการด้วยจ่ายพันบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% คุ้มแน่นอนช็อปเรื่องบ้านที่คุ้มที่สุดในช่วงกลางปีแบบนี้เติมทุกความครบและความต้องการของคุณได้ทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านตกแต่งบ้านในราคาพิเศษสุดช็อปออนไลน์ง่ายๆแก้ที่แอปพลิเคชัน Click and Collect ได้เลยค่ะช็อปสบายที่ Golden House หรือว่าจะไปที่สาขาเดินเลือกสินค้าได้เย็นฉ่ำสบายๆไม่ร้อนด้วยนะคะซึ่งเราจะมีพนักงานที่จะคอยให้คำแนะนำกับคุณเสมอๆจะไม่เดินตามนะแค่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้สินค้าก็สามารถถามน้องๆได้ตามจุดได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสนใจก็อย่าลืมแวะไปกันได้สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและสาขาฝางและ1สาขาที่จังหวัดลำพูนใกล้ๆใช้บริการได้โปรโมชั่นของ Mid Year Mega Fair จนถึง24มิถุนายนนี้จัดเต็มคุ้มสุดๆแน่นอนนะคะแวะไปช็อปกันได้ที่ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Golden House นะคะ Golden House ยินดีให้บริการเสมออย่าลืมตามไปช็อปกันได้สินค้าราคาพิเศษทุกวันจริงๆนะคะมาถึงคลินิกกันบ้างค่ะ Smart Interface นะคะกับ Hero Ask Calling

Break Your Heart ค่ะคุณผู้ฟังเพลงเก่าที่น่าจะเพิ่มจังหวะในการทำงานของเราชาวนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะก่อนหน้านั้นก็ Heroes Are Calling เวลาจะหมดแล้วค่ะ3นาทีสุดท้ายของเราพร้อมส่งต่อในชั่วโมงหน้ากับช่วงของ DJ จุนนะคะและกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงหลายๆแนวทั้งสากลชั่วโมงแรกแล้วก็เพลงไทยและก็มีเช่น2ในช่วงบ่าย3กันด้วยขอบคุณทุกช่องทางในการติดตามกันด้วยทั้งฟังผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chiangmairadio.com แล้วก็ออนไลน์ออนแอร์ของเราทั่วไปก็คือ92เมกะเฮิรตซ์นั่นเองไปพร้อมกับเพลงนี้บายบายบายแอนด์ซิงนะคะเจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้า DJ จุนรออยู่สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลสั่งการกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วม6กระทรวงเดินหน้าแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวอย่างเป็นระบบโดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบสถานประกอบการและลงมะพร้าวคุมเข้มการผลิตตั้งแต่ต้นทางนายอัศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีบัญชามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาและรายงานผลข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวของคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กำกับและติดตามการดำเนินการปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวตามข้อเสนอของคณะกรรมการเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยังประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายโรงงานพิจารณาดำเนินการ4แนวทางได้แก่1. ตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบหากพบการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่1หรือจำพวกที่2ตามกฎหมายโรงงานให้กำกับดูแลให้มีการแจ้งหรือขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย2. เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด3. สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบและเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการปลอมปนและ 4. กำกับติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและน้ำเสียรวมถึงบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและกดขันการปลอมปนน้ำมะพร้าวตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การบริหารจัดการในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening.

อุปจ้างนะฮะอุปจ้างกันนะว่าปากไม่ออกเมื่อวานนี้นี่ฝนตกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าโอ้เป็นวันที่เชียงใหม่ฝนฟ้าถล่มแบบชนิดไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะโอ้โหฝนตกและน้ำท่วมขังบริเวณถนนเชียงใหม่หลายจุดมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ผมประสบพบเจอด้วยตัวเองเลยนะฮะตรงบริเวณแยกสารเด็กนะฮะตั้งแต่ถนนแก้วนวรัตน์นะฮะไปจนถึงแยกสารเด็กคุณผู้ฟังฮะตั้งแต่หน้าโรงเรียนปรินซ์รอยัลนะฮะไปเรื่อยๆครับจนไปถึงทางปากทางเข้าอาเขตนะฮะมาตรงนั้นโอ้โหหูฟังฝนตกไม่พอนะฮะน้ำก็ท่วมในระดับแบบเหนือตาตุ่มอีกด้วยนะฮะคือสูงกว่านั้นอีกแหละนะฮะแล้วรถลาก็ติดด้วยนะครับช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นกว่าๆนะครับในเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้ฝนถล่มอย่างหนักเลยทีเดียวนะฮะหูฟังอยู่จุดไหนตรงไหนบ้างนะครับโอ้โหแล้วก็ช่วงวันสองวันนี้อาจจะต้องเตรียมตัวรับมือนะฮะเพราะว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยายังรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าที่อาจจะตกเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้จะมีฝนมากถึง 70% ของพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับก็เลยทำให้เกิดฝนฟ้านะฮะค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดกันเลยนะฮะเอานะครับใครที่ยังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะครับส่งต่อความสนุกแล้วก็ส่งเพลงพร้อมให้ฟังกันด้วยนะครับ10 นาฬิกาอีก 22 นาทีที่เชียงใหม่เรดิโอครับ

ขาต้องบอกว่าการทานข้าวด้วยกันเนี่ยจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และก็เชื่อมความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการทานข้าวในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงและเวลาที่อารมณ์ของเรากำลังเอนจอยกับการทานไงมันก็มีความสุขมันจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูสมูทไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาหรืออะไรในช่วงเวลาที่เราทานข้าวมันก็จะคุยง่ายเข้าใจง่ายปรับความเข้าใจกันได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังนี่คือมะหุงข้าวครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พัชวรการนั่นเองครับสวัสดีถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้มะหุงข้าวในราคาประหยัดแวะไปกันได้เลยครับที่ Global House นะฮะวันนี้เรามีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าลด 70% นะครับวัสดุก่อสร้างของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์อีกมากมายนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เรามีมหกรรมมิดเยียร์เมกาแฟนะครับลดจริงคุ้มจริงกลางปีที่ Global House นะคุณผู้ฟังกับสินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการและคุณยังผ่อน 0% นานสูงสุดถึง10เดือนได้ด้วยนะครับสินค้าทุบราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดในทุกๆวันครับและสมาชิก Global Club รับคะแนนคูณ10นะฮะเพียงแค่คุณลงทะเบียนรับสิทธิ์และซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการด้วยรวมไปถึงถ้าคุณมีบัตร TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% นะครับช็อปเรื่องบ้านให้คุ้มที่สุดในช่วงกลางปีแบบนี้เติมทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษช็อปง่ายๆครับคุณผู้ฟังที่ออนไลน์คลิก and collect ไปได้เลยครับที่ globalhouse.co.th นะครับช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาโปรโมชั่นนี้ให้คุณจะถึง24มิถุนายนนะครับจัดเต็มความคุ้มสุดๆไปเลยทีเดียววันนี้ซื้อ 10,000 คืน 2,000 นะครับช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขสูตรสิทธิพิเศษสมาชิก Global Club ครับใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทนะครับและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทและรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวมกว่า 1,500 บาทนะครับเมื่อคุณกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official ของทาง Global House นะฮะอย่าลืมนะครับแวะไปกันให้ได้ที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือจะช็อปทางออนไลน์ก็ที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับก็พร้อม

0: แจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

บางทีบางคนเนี่ยไปเจอใครสักคนหนึ่งณสถานที่ที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอหรือเปล่าแน่นอนครับเราก็ต้องวนนะฮะวนไปดูวนไปเจอวนไปหาโอกาสได้พบกันเผื่อว่าเขาอาจจะมาอยู่แถวๆนั้นก็เป็นไปได้บางทีก็วน10รอบ20รอบนะฮะวนเป็นเดือนนะฮะบางทีวนจนขาปวดก็มีคุณผู้ฟังฮะถ้าพูดถึงเรื่องของอาการปวดนะคุณผู้ฟังครับปวดแขนปวดขานะฮะปวดบวมตามกล้ามเนื้อหลายๆคนในชอบอาจจะไปออกกำลังกายนะครับเป็นคนที่ไปใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์ตรีมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องเคลื่อนไหวขยับร่างกายตลอดเวลานะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าบางวันเนี่ยมันแหม่ร่างกายมันก็อยากจะพักมั้งหรืออาจจะไม่รักดีนะครับมีอาการปวดบวมอักเสบตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อนะฮะขยับนี่ขยับหน่อยทรมานจนขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าหลายคนบอกว่าแม่นะครับแต่ก็อยากจะไปทำกิจกรรมต่อไงทำยังไงดีฮะความปวดเหล่านี้มันรั้งคุณไว้ครับแต่วันนี้เรามีตัวช่วยนะครับที่สามารถที่จะลดแล้วก็นำความปวดนี้หายไปนะครับคุณผู้ฟังกับตัวช่วยที่ตรงจุดแน่นอนกับ Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดนะครับลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและพิเศษครับใช้งานง่ายมากๆแค่ทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับตรงบริเวณที่มีอาการนะตัวเนื้อเจลเนี่ยจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะให้ Planil 2X Gel ดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนะครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

ความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

พิเศษนะครับแต่มีหัวใจเต็มร้อยที่ให้เธอทั้งความรักความจริงใจและก็ความห่วงใยฮะวันนี้เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับมาร่วมบริจาคโลหิตครับคุณผู้ฟังนะฮะเป็นการให้ที่เรียกว่าให้ทั้งชีวิตนะฮะแล้วก็ให้ทั้งเรียกว่าให้ความสดให้ความหวังที่เรียกว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าโอ้โหเวลาเจอเหตุการณ์ที่ต้องใช้โลหิตหรือว่าใช้เลือดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมันทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าบางทีความหวังมันลิบหลีซะเหลือเกินนะครับวันนี้การร่วมบริจาคโลหิตก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราจะได้ต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์อีกหลายๆคนเขาบอกว่าหนึ่งคนให้หลายชีวิตได้รับนะครับวันนี้ที่ขอชูผู้ฟังนะครับไปร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีโรงพยาบาลลานนานะครับเนื่องในโอกาสการครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลลานนา50ปีนะครับวันนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับเข้าร่วมกิจกรรมลานนารวมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับในวันพุธที่1กรกฎาคมนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 15:00 นะครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลลานนา3นะครับมาร่วมแบ่งปันโลหิตเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มและความหวังให้ผู้ป่วยไปด้วยกันนะครับ1คนให้เท่ากับหลายชีวิตได้รับนะครับเลือดทุกหยดมีค่าการให้ของคุณอาจจะเป็นโอกาสรอดชีวิตของใครอีกหลายๆคนนะครับวันที่1กรกฎาคมเจอกันนะคุณผู้ฟังวันพุธนะฮะ 9:00 ช้าถึง 15:00 ที่ชั้นใต้ดินที่หอประชุมใหญ่นะครับโรงพยาบาลลานนา3ครับ

0: แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวคุณจะต้องเบรกกันสักครู่นึงใกล้จะ11โมงนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังคงมีเพลงพร้อมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาทำงานแล้วก็ช่วงเวลาการเดินทางอยู่บนท้องถนนด้วยนะครับที่ชื่อใหม่ Radio Fashion Up ครับชั่วโมงหน้านะครับ3เพลงนี้จะไปเริ่มต้นครับ
1: What's this coming up next

0: go anywhere
1: เรื่องใหม่จากน้องอีวรันธรนะฮะจำไว้ครับแล้วก็มายราบกับเรนโซนแล้วก็รวมไปถึงเริ่มต้นในชั่วโมงจากน้องเนเน่กับ Loving You นะครับนี่คือ3เพลงที่จะไปเริ่มต้นกันต่อหลังเบรกต้นชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวเองคุณผู้ฟังไม่ถึง10นาทีเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.
4: ข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคไทยในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนายธนวัฒน์ยังมองแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตร้อยละ2ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทมีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตร้อยละ2ถึง 2.5 ได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
3: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่ง

0: ยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

นแซวน้องอิงนะฮะว่าเพลงนี้เนี่ยท่อนฮุกเนี่ยสูงเท่ากับยอดมะพร้าวเลยนะสูงมากจะไม่มีใครตามย่อยตามหรือตามคีย์ของน้องอิงได้เลยนะฮะและนี่คือเพลงใหม่นะครับกับจำไว้ฮะแล้วก่อนหน้านู้นจากมายาราบกับเฟรนด์โซนแล้วก็เริ่มต้นจากน้องเนเน่นะครับกับ Loving You ฮะในชั่วโมงที่2ครับชั่วโมง Radio Freshen Up นะครับกับการเติมความสดชื่นในการฟังเพลงให้กับคุณในชั่วโมงนี้นะครับติดตามมันต่อเนื่องนะครับวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้10มิถุนายนมาถึงเพลงที่กำลังเป็นกระแสเลยทีเดียวนะฮะจากอุโนเหล่าทองครับ

นี่คือ First One แล้วก็ต้องเติ้ลนะครับผู้ฟังกับเพลงที่ชื่อว่ากลิ่นฝนครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นนั่นแหละฮะเพลงที่กำลังเป็นกระแสอยู่พอสมควรนะฮะจากอูโน่ฮะกับเพลงที่ชื่อว่าย่าย่ายะนะครับก็เป็นเพลงที่เพราะมากนะฮะแต่ท่อนฮุกนี่ก็ทำเอาใจสลายพอสมควรนะครับในชั่วโมงนี้เราพาคุณไปที่ Toyota เชียงใหม่นะครับไปพบกับ Yaris Cross ฮะวันนี้เรามาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยนะครับขับง่ายประหยัดน้ำมันด้วยดีไซน์ทันสมัยด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในคันเดียวนะครับสัมผัสและรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วครับวันนี้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับแวะไปกันได้เลยคุณผู้ฟังฮะที่โชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะฮะก็แวะมารับข้อเสนอพิเศษไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่ครับบนถนนมหิดลสาขาศรีแยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนหล่อเท่ดุดันในทุกมุมมองพร้อมกับฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานและไลฟ์สไตล์นะครับราคาเริ่มต้นที่ 945,000 บาทนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมที่ Toyota เชียงใหม่ได้ทุกสาขาครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คนครับ

าเพลงนี้นะครับมาอยู่ในยุคที่นับการดูยอดวิวจาก YouTube นะฮะชื่อว่าทะลุ100ล้านวิวไปแล้วอาจจะเป็น200หรือ300ด้วยซ้ำนะฮะช่วงนั้นเพลงนี้ดังมากจริงๆฮะแล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนรู้จักพีซแมเกอร์มากขึ้นนะฮะจากเพลงที่ชื่อว่าเหงานี่แหละครับคุณผู้ฟังฮะในชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณด้วยครับคุณผู้ฟังกับไฮยูเชียงใหม่ครับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับศีรษะล้านจากพันธุกรรมผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดทำให้ผมคุณเนี่ยนะฮะรู้สึกว่ามันบางลงและทำให้บุคลิกภาพเราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เรามาคืนความมั่นใจให้กับคุณครับคุณผู้ฟังที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับเรามีวิกผมสวยๆนะครับให้คุณเนี่ยนะฮะไปเลือกกันครับทั้งทรงต่างๆเลยฮะสีต่างๆมีหมดเลยครับคุณผู้ฟังเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองครับลบคำว่าวิกในยุคก่อนๆไปได้เลยนะฮะวิกสมัยนี้ทันสมัยมากคุณผู้ฟังเหมือนกับผมแท้ๆของเราเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เนียนไปกับศีรษะของเราเลยคุณผู้ฟังฮะมีทั้งวิกผมแท้นะครับวิกผมใหม่ฟอกนะฮะที่สำคัญร้านของเราไฮยูเชียงใหม่ครับเราเน้นเรื่องของวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมนะฮะคุณผู้ฟังใส่ปุ๊บเนี่ยดูเสมือนมีไรผมโอ้อันนี้เหมือนผมจริงมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังครับเราใส่วิกเพื่อความมั่นใจและเพื่อความสวยครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีผมเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าบางทีผมเราเนี่ยแต่ละคนจะมีลักษณะผมไม่เหมือนกันเนาะบางคนผมเส้นบางบางคนผมมีความหนาตรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการจัดทรงมันลำบากมากในทุกๆวันนะคุณผู้ฟังบางทีจัดปุ๊บแบบโอ้กว่าจะได้ทรงที่ได้หลังใจนี่มันก็เสียเวลาใส่วิกไปเลยคุณผู้ฟังปุ๊บนะฮะได้ทรงผมสวยงามนะฮะแล้วก็จัดแต่งอะไรแป๊บๆเดียวก็ได้แล้วนะคุณผู้ฟังฮะวันนี้ไปลองสวมกันได้นะครับที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังเรามีบริการทั้งในส่วนของคุณสุภาพบุรุษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่0918583613นะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราแวะมากันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่ชั้น2นะฮะที่มีโชคพลาซ่านิดเองนะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางแฟนเพจก็ไปได้เลยที่ไฮยูวิกส์นั่นเองครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่เรดิโอ92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

ว้าวนะครับจากมินตราอินทิราฮะลมหมดสุดท้ายก็ตกลงมาตายไม่รู้ว่าตอนนี้นะฮะที่หลายคนกำลังลุ้นอยู่ว่านะครับประเทศไทยจะได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกหรือเปล่าจะว้าวไปหรือเปล่านะฮะก็เหลือเวลาอีก2วันเนาะวันนี้พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าจะเริ่มทำการแข่งขันวันที่12นะครับวันศุกร์นี้นั่นเองนะครับไปเช็คล่าสุดเนี่ยนะฮะทางด้านของบริษัท Jasmine International หรือว่า Jazz นะครับตอนนี้ยังคงยืนยันว่ายังปิดดีลการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกยังไม่สำเร็จ 100% นะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็มีข่าวลือสะพัดเลยว่าแน่นอนได้แน่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในโค้งสุดท้ายครับที่ทางแจ๊สเองก็พยายามต่อรองกับฟีฟ่านะฮะว่าขอให้ได้ราคาใกล้เคียงกับเวียดนามได้ไหมเวียดนามเนี่ยจ่ายอยู่ที่ประมาณ15 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับส่วนฟีฟ่านั้นยืนกรานว่าไทยจะต้องจ่ายอยู่ที่40 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ราคาสูงพอสมควรนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทางด้านของภาครัฐเองเขาก็จะซื้อใช่ไหมแต่ว่ามันก็เอามาเทียบแล้วว่าคุ้มหรือเปล่านะกับการซื้อเพราะมันราคาสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังซึ่งไปดูแต่ละประเทศดีกว่านะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับค่าลิขสิทธิ์ของบอลประเทศต่างๆเนี่ยเขาราคากันเท่าไหร่ทำไมแต่ละที่แต่ละเจ้ามันไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งนะฮะถ้าไปดูทางยุโรปเนี่ยเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยมีค่าลิขสิทธิ์มูลค่ามากถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแค่สหราชอาณาจักรที่เดียวนี่ก็มากถึง350ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะคิดเป็น 38% ของโลกนะฮะค่าลิขสิทธิ์นะครับ350 เหรียญนะฮะคุณฟังก็ประมาณ 11,200 ล้านบาทนะครับนี่คือค่าลิขสิทธิ์ที่ทางยุโรปเขาจ่ายเนาะส่วนทางเอเชียแล้วก็โอเชเนียเนี่ยรวมกันประมาณ720ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนอเมริกาเหนือนะฮะเขาบอกว่าคาดว่าจะสร้างรายได้ FIFA มากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนอเมริกาใต้และแอฟริกาอยู่ที่ประมาณ360 ล้านดอลลาร์แล้วก็200 ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่เมื่อมาแบ่งเป็นในเขตต่างๆนะคุณผู้ฟังครับมาดูทางทวีปเอเชียของเราครับเกาหลีใต้นะฮะลิขสิทธิ์เนี่ยโอ้โหคว้าไปนะฮะต้องจ่ายถึง 4,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็จีนนะฮะซึ่งนำโดยสถานีโทรทัศน์ของ CCTV เนี่ยต่อรองเหลือเพียงแค่ 1,960 ล้านบาทนะครับจากตอนแรกเนี่ยเคยโดนนะฮะไปถึง 9,800 ล้านบาทนะครับในขณะที่อินเดียเนี่ยตัวเลขจะอยู่ระหว่างประมาณ 1,300 ถึง 1,900 ล้านบาทนะครับนี่ถือว่าลดราคาจากเดิมที่เคยต้องจ่ายถึง 3,200 ล้านบาทนะครับมาเลเซียนะฮะจ่ายไปอยู่ที่ 1,100 ล้านบาทนะครับซึ่งเงินมาจากภาครัฐส่วนหนึ่งบวกกับเงินของเอกชนครับส่วนเวียดนามนะฮะลิขสิทธิ์เป็นของ VTV ครับได้ในราคา490ล้านบาทนะครับถือว่าราคาใกล้เคียงกับบอลโลกปี2022นะครับและถือว่าถูกกึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับมาเลเซียครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ในกฎ must have นะฮะซึ่งเราจะต้องนำเสนอทุกช่องทางว่างั้นเถอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยช่วงก่อนช่วงปีที่แล้วเนี่ยฟีฟ่าไทยต้องจ่ายให้ฟีฟ่ามากถึง33ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,400 ล้านบาทในเวลานั้นนะครับและถ้าใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ 1,080 ล้านบาทถึงว่าถูกนะถ้าใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเนี่ยนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟีฟ่าเนี่ยใช้ราคาเก่าเป็นมาตรฐานในการคิดราคาครั้งนี้นะครับก็ไม่ยอมลดสักทีนึงนะฮะก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะอ้าวก็เป็นกำลังใจให้คนที่อยากดูบอลตัวคุณผู้ฟังส่วนใครที่ไม่ได้ดูเนี่ยนะฮะก็บอกว่าก็เฉยๆอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนใครอยากจะไปดูช่องทางธรรมชาติเขาบอกมีอยู่นะฮะเขาบอกว่าสามารถดูได้นะฮะมีความเป็นไปได้นะทางไม่ใช่ธรรมชาติสิในส่วนของลิขสิทธิ์นั่นแหละนะฮะแต่ว่ามีช่องทางอื่นเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่มีโอกาสได้รับสูงมากๆที่จะได้ไปดูก็คือทาง DAZN นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับสิทธิ์ในบางประเทศนะฮะเช่นญี่ปุ่นก็ได้รับสิทธิ์นะฮะเขาบอกไทยก็มีโอกาสเช่นกันแต่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับรวมไปถึง beIN Sport นะฮะก็ได้สิทธิ์บางพื้นที่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงกันละกันสำหรับถ้าเกิดว่าถ้าเมืองไทยไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับ

ในช่วงนี้นะครับผู้ฟังกับรถ BYD ครับตอนนี้เราให้คุณไปทดลองขับนะฮะพร้อมกับไปทดสอบสมรรถนะนะฮะว่าคุณชอบหรือเปล่าผมเชื่อว่าคุณชอบแน่ๆครับสำหรับ BYD C-Lion 6DMi นะครับจะขับในเมืองก็ประหยัดครับจะเดินทางไกลก็มั่นใจด้วยเทคโนโลยี BYD DMi นะครับที่ออกแบบมาให้ทุกการเดินทางนั้นคุ้มค่าสบายแล้วก็ประหยัดพลังงานรวมไปถึงไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปทดลองขับกันได้เลยนะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินประตูท่าแพครับสาขามหิดลที่ย่านสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็ที่สาขาขวงสิงห์นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่053278555นะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับจะเที่ยงแล้วนะฮะได้เวลาเบรกครับไปหาอะไรอร่อยๆทานดีกว่าเผื่อไม่แน่ว่าอาจจะได้เจอเนื้อคู่ที่โต๊ะริมก็ได้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะฮะนนทนนโต๊ะริมนะครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรั้วอิเล็กทรอนิกส์หลักเขต55-66อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรียกระดับระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัจฉริยะโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก่อสร้างพลตรีธีรพันธ์ไตรพิพัฒน์ผอ.สชด.กรมกิจการชายแดนทหารชด.ทหารและคณะที่ลงพื้นที่สำรวจภูมิประเทศบริเวณหลักเขตแดนที่55-66เพื่อรวบรวมข้อมูลและหารือแนวทางดำเนินโครงการก่อสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัจฉริยะหวังเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองการกระทำผิดกฎหมายข้ามชาติและเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมประเมินสภาพพื้นที่จริงอุปสรรคด้านภูมิประเทศและความเหมาะสมของแนวติดตั้งระบบเฝ้าตรวจชายแดนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนสรุปผลและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาในขั้นตอนต่อไปยังมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีแม่กลองสนามตลอดจนส่วนราชการด้านความมั่นคงในพื้นที่เข้าร่วมต้อนรับและร่วมสำรวจเส้นทางตลอดแนวชายแดนเพื่อบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างใกล้ชิดพื้นที่สำรวจอยู่ในเขตตำบลหนองตาคงและตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งถือเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์โครงการรั้วอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ชายแดนตลอด24ชั่วโมงช่วยเพิ่มศักยภาพในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้อย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Mid-year mega fair, ฟังกลางปีEverywhere, brand new microphone.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-year mega fair. โปรฟังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70%ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: อ
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMIU X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
20: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงกับกันทิตาประสิทธานุรักษ์นะคะอยู่ที่นี่กับคุณ 92.0 ค่ะพร้อมกับเพลง 70s ฟังเพลินๆนะคะวันนี้ทักทายไปด้วยไลเนลริชี่กับสักคอร์ดยูแล้วก็ตามด้วยแพทตี้ลาเบลและไมเคิลแมคโดนัลด์นะคะกับเพลง On My Own นะคะซึ่งเป็นเพลงที่น่าฟังมากๆเพลงหนึ่งค่ะอีกไม่กี่วันก็จะเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลกกันแล้วนะคะปีนี้สนามที่ใช้แข่งขันค่อนข้างจะเยอะกว่าทุกๆครั้งก็คือมี3แห่งด้วยกันสนามฟุตบอลโลกปี2026ประกอบไปด้วยแคนาดาเม็กซิโกและก็ที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งนัดแรกวันที่16สนามฟุตบอลโลกนะคะเป็นเจ้าภาพทั้งหมด16สนามด้วยกันนะคะในการแข่งขันวันที่11นี้นะคะวันเปิดสนามบอลสนามเอสตาติโออัสเตกาที่ประเทศเม็กซิโกนะคะเป็นเจ้าภาพก็จะจัดแข่งขันกันที่เม็กซิโกเป็นครั้งแรกนะคะในการเปิดสนามซึ่งความจริงสนามนี้ก็สร้างมาไม่นานนี้เองใช้จัดแข่งขันมา3ครั้งแล้วก็คือเมื่อปี1970ปี1986และปี2026นี้ครั้งที่3ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อ
6: ่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่ song good memory วันนี้เป็นเพลงของ Elton John ค่ะ Elton John และGary Osborne ร่วมกันเขียนจากอัลบั้มชุดที่16ของ Elton John นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่โด่งดังไม่น้อยเพลงที่ว่านั้นก็คือเพลง Blue Eyes ขึ้นอันดับ8ในประเทศอังกฤษนะคะอันดับ10ในอเมริกาของ Cashbox และอันดับ1ที่ Billboard ค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงที่หลายคนคิดถึงอยู่นะคะBlue Eyes โดย Elton John ค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีได้เปิดสาขาใหม่ขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่รวมโชคค่ะสยามทีวีรวมโชคเปิดบริการคุณๆแล้วเต็มทุกส่วนนะคะพร้อมทุกอย่างที่สุดแห่งเทคโนโลยีมากกว่า50แบรนด์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนสินค้าไอทีและก็รวมครบนวัตกรรมใหม่ๆทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะคะต้องเห็นด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจไม่น้อยฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่สยามทีวีรวมโชคจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสยามทีวี plus แจกจริงเป็นล้านเลยค่ะนะคะมอบให้คุณจริงๆ the first fresh chip store พร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณๆในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ Toyota มอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเรา Toyota เชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือกโตโยต้าเป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053 202 0009ค่ะ

0: ันวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชราค่ะหัวข้อที่จะเสนอวันนี้ก็คือไม่ตัดสินคนอื่นว่าผิดถูกอย่างผิวเผินอย่ายกตัวเองเป็นเสมือนศาลพิพากษาคนอื่นๆเราไม่มีสิทธิ์เช่นนั้นและไม่ควรทำด้วยจะทำให้แลดูเป็นคนยกตนใจแคบสำคัญตนเองผิดว่าเป็นตุลาการพิพากษาชีวิตคนอื่นได้พฤติกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่ความผิดแต่เราอาจจะไม่ชอบจึงไม่ควรไปว่าเขาผิดหรือไม่ถูกต้องถ้าอยากกล่าวก็ให้กล่าวเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบเท่านั้นก็พอแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลในการที่ทำสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
4: 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้พูดถึงความเศร้านะคะก็จะมีทั้งเศร้าในสายตาเศร้าทั้งเพลงแล้วก็ความเศร้าที่เกิดขึ้นภายในนะคะในใจนี่บางคนก็เก็บได้แต่บางคนก็ออกมาที่แววตาบางคนก็อาจจะออกมาที่การพูดจาการบอกกล่าวนะคะขอเริ่มต้นที่โรเบิร์ตจอห์นนะคะ Sad Eyes เพลงที่2เป็นเพลงของ Sweet Sensation กับเพลง Sad SweetDreamers นะคะตามด้วย Bonnie M เพลงที่3นะคะ Still I'm Sad ก็เป็น3เพลงเศร้าที่น่าฟังนะคะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะอยู่ด้วยกันตรงนี้เที่ยงวันถึงบ่ายโมงทุกวันเลยเป็นเพื่อนทันมื้อเที่ยงของคุณนะคะตอนนี้ก็ขอส่งคุณเข้าทำงานตอนบ่ายโมงเลยนะคะมีโค้ดดีๆปิดท้ายรายการค่ะใครๆก็ทำความผิดพลาดกันทั้งนั้นถ้าเราหัดมองข้ามความผิดของคนอื่นและหันมามองดูความผิดของตัวเองบ้างก็จะช่วยได้มาก Beautiful สาววันนี้ขอให้คุณทำงานอย่างมีความสุขตลอดบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ญาติเสียชีวิตเพิ่มเป็น41คนอพยพไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 30,000 คนStraits Times รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาภาคใต้ฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นเพิ่มเป็น41คนยังสูญหาย4คนเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายทั้งนี้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ที่ความลึก33กิโลเมตรห่างจากชายฝั่งจังหวัดซารังกานีบนเกาะมินดาเนา32กิโลเมตรทำให้เกิดสึนามิขนาดเล็กในหลายประเทศส่วนซินหัวรายงานผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บยังคงเพิ่มขึ้นล่าสุดผู้บาดเจ็บเพิ่มเป็นประมาณ500คนที่จังหวัดซารังกานีบนเกาะมินดาเนาเสียหายหนักสุดมีผู้เสียชีวิตจากดินถล่มทับบ้านหลายหลังรวม14คนในคราวเดียวด้านกระทรวงพลังงานฟิลิปปินส์รายงานไฟฟ้าดับ 864,000 หลังคาเรือนส่วนกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์รายงานโรงเรียนกระทบมากกว่า 8,600 แห่งกระทบนักเรียนกว่า4ล้านคนด้านเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์รายงานประชาชนอพยพไร้ที่อยู่อาศัย 32,000 คนในจำนวนนี้มีบางส่วนได้เข้าอยู่ในศูนย์พักพิงฉุกเฉินที่ทางการจัดให้ด้านนิวยอร์กไทมส์รายงานแผ่นดินไหวครั้งนี้แรงสุดในรอบ50ปีของฟิลิปปินส์แม้ตัวเลขผู้สูญหายเพียง4คนแต่กลัวว่ายังมีคนถูกทับอยู่ใต้ซากปรักหักพังจำนวนมากStraits Times รายงานต่อไปว่าเกิด aftershock มากกว่า 1,000 ครั้งภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงหลังเกิดแผ่นดินไหวหลักนอกชายฝั่งมินดาเนาเมื่อเวลา 7:37 วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นฝ่ายป้องกันภัยพลเรือนในพื้นที่รายงาน aftershock ที่ยังคงเกิดไม่หยุดเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยการประเมินความเสียหายเบื้องต้นโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงถนนสะพานเสียหายหนักมากทำให้หลายชุมชนอาจถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปอีกอย่างน้อย1สัปดาห์บ้านเรือนเสียหาย 2,000 หลังอาคารรัฐบาลเสียหายมากกว่า100แห่งจนถึงขณะนี้หลายพื้นที่ยังเข้าถึงไม่ได้ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหน

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

าแล้วรายงานตัวนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันรอบบ่ายเหมือนเดิมค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะคะ10มิถุนายน2569อากาศมีความครึ้มเบาๆอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสค่ะก็ถือว่าสบายไม่ร้อนมากแต่ก็ไม่ได้เย็นนะคะก็อบอ้าวเอาเรื่องเหมือนกันก่อนฝนตกอากาศบ้านเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเริ่มต้นกับเพลงสากลกันในชั่วโมงนี้ค่ะทั้งงานของแซมสมิธเพลงนี้กับ Writings on the Wall รวมไปถึง Naomi Scott ด้วยกับ Speechless จากเพลงประกอบ Aladdin นะคะฟังเพลงสากลกันแบบเต็มๆในชั่วโมงนี้เหมือนเดิม1ชั่วโมงทวนเลยค่ะกับเชียงใหม่ Radio 92 MHz และนั่งยาวเป็นเพื่อนคุณฟังกับเวลาทำงานภาคบ่ายกันด้วยนะคะจนถึง4โมงเย็นมีเพลงเพราะฟังสบายมาฝากกันด้วยกับเชียงใหม่รีดิโอนะซึ่งแน่นอนว่าฟังเพลงไปบางคนอาจจะต้องเคลียร์งานไปบางคนที่เป็นวันหยุดก็ดีใจด้วยค่ะได้พักกันตั้ง1วันนะเพราะบางที่ช่วงเมื่อวานนี้ช่วงค่ำต้องบอกเลยว่าฝนตกแล้วไฟดับไฟฟ้ามีปัญหาในการใช้งานเพราะว่าถ้าเกิดไฟไม่มานี่ก็ทำงานไม่ได้นะคะก็เมื่อคืนนี้ได้ข่าวว่าหลายโซนทั้งแถวโซนดอยสะเก็ดบ้านพี่เตือนเองบ้านพี่สาวพี่เตือนนะคะก็คือคุยกันตลอดไฟดับอะไรประมาณนี้คือดับหมดเลยแล้วก็ลมค่อนข้างแรงในขณะที่หางดงนิ่งมาหางดงเมื่อวานนี้มีฝนปอแปะเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยชนิดที่แค่ถนนลายไม่ได้ตกหนักมากนะแต่ว่าในโซนอื่นนี่ได้ข่าวว่าจัดเต็มกันทั้งโซนของตัวเมืองด้วยทั้งโซนของสันทรายสันกำแพงแล้วก็ดอยสะเก็ดโซนนั้นเจอกันค่อนข้างหนักมากันครบทั้งฝนตกลมแรงแล้วก็ไฟดับตามระเบียบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้การไฟฟ้าก็จะมีความอ่อนไหวเล็กน้อยแต่บางทีก็นั่นแหละเหนื่อยนิดนึงสำหรับการทำงานในช่วงนี้เพราะว่าบางทีกิ่งไม้บ้างล่ะที่หักโค่นด้วยความที่ลมแรงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากให้เตรียมพร้อมไฟฉงไฟฉายเทียนไขต่างๆนานาต้องเตรียมไว้ที่บ้านแล้วก็ power bank สำรองไว้เผื่อว่าถ้าเกิดบ้านไหนไฟดับก็ยังสามารถที่จะมี power bankช่วยเปิดไฟได้หรือว่าช่วยในการชาร์จแบตเตอรี่มือถือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับชั่วโมงนี้เชียงใหม่เรดิโอของเราค่ะเสียงของกัมมี่เพลงนี้บ้างกับ You Are My Everything จากเพลงประกอบซีรีส์ The Descendants of the Sun เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะ

เสียงของโรเซ่นี่เพราะมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงของเขาคือ Stay a Little Longer นะคะก่อนหน้านั้นมีงานของกัมมี่ด้วยกับ You Are My Everything เป็น English Version ค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ27นาทีแล้วนะคะยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับเวลาช่วงบ่ายของการทำงานด้วยและอากาศก็สลับกันไปมาช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนสิ่งสำคัญคือเราต้องเช็คตัวเองด้วยค่ะทั้งเช็คตัวเองในส่วนของสุขภาพสำคัญมากๆเด็กไปโรงเรียนกลับบ้านมาก็เช็คเขาด้วยว่าเขามีอาการเป็นหวัดมีอาการต่างๆนานาซึ่งไปโรงเรียนต้องบอกแล้วว่าเด็กแต่ละคนนี้มาจากหลายที่ก็มีโอกาสที่เด็กจะป่วยได้นะเด็กจะเซนซิทีฟกับอากาศแบบนี้และรวมไปถึงตัวเราเองด้วยค่ะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องของรถก็ต้องเช็คกันเช่นเดียวกันนะคะใช้งานได้อย่างสบายแนะนำเลยค่ะสำหรับลูกค้าของโตโยต้านัดหมายในการนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้เราพร้อมให้การดูแลรถคุณเสมอยางรถนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเดินทางเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนี่เป็นของคู่กันนะคะ Rainy Season ค่ะโปรดีโปรแรงแซงหน้าฝนฝนตกถนนลื่นยางรถยนต์ต้องยิ่งต้องพร้อมมากขึ้นค่ะให้ทุกการเดินทางมั่นใจกับโปรโมชั่นยางสุดคุ้มจากศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่คุ้มทุกขอบค่ะลดสูงสุด 2,000 บาทหรือว่าจะเลือกรับเป็นส่วนลดสูงสุดถึง 25% เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดก็ได้และยังจัดให้นะคะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นดูแลรถให้พร้อมทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะนัดหมายกันได้ทั้ง6สาขาช่างเราพร้อมมากๆในการที่จะดูแลรถของคุณนะคะเช็ครถที่ Toyota สบายใจตรงที่ดูแลคุณด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการค่ะห้องรับรองลูกค้ามอบความสะดวกสบายระหว่างรอรับบริการด้วยและพร้อมอาหารว่างเครื่องดื่มชากาแฟเติมความสดชื่นให้คุณได้รับความสะดวกสบายระหว่างรอนะคะนัดหมายในการเช็คระยะล่วงหน้าสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาให้เราดูแลเพื่อให้คุณเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะคะ0532020009ค่ะ0532020009จะทักไลน์ที่ LINE ID@Toyota เชียงใหม่ก็ได้หรือว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนานาใน Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่และ6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชลลี่พูดเพลงนี้บ้างกับแดงจิรัตรีค่ะ

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

กันค่ะของ The Black Eyed Peas เพลงนี้ค่ะคุณได้ฟัง Where Is The Love featuring กับ Justin Timberlake นะคะก่อนนั้น Florida Georgia Line กับ Holly ด้วยบ่ายโมงกับ46นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะฟังเพลงเพลินๆกันไปกับเวลาของการทำงานกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากสำหรับท่านที่ชื่นชอบในการฟังเพลงและก็ชอบเพลงเก่างานนี้ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะคุณได้ฟังเพราะท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านอาหารที่เปิดในช่วงเย็นๆนะคะโซนเจ็ดยอดเขาชวนไปนั่งฟังคอนเสิร์ตกันค่ะคุณได้ฟังกับไลฟ์คอนเสิร์ตของท่าจีนชมจันทร์พลัสวันที่14มิถุนายนนี้ตรงกับวันอาทิตย์วันหยุดพอดีเลยนะคะซึ่งงานนี้พิเศษตรงที่พี่ป้อมออโตบานจะมาในงานนี้ด้วยค่ะคุณได้ฟังมาร้องเพลงสดๆให้คุณได้ฟังกันนะมาฟังเพลงเก่าๆซึ่งย้อนบรรยากาศได้ดีมากๆและเพลงเพราะทุกเพลงจริงๆนะคะมาติดตามกันได้ค่ะคุณได้ฟังกับพี่ป้อมออโตบาน20:30 น.ถึง21:45 น.ซึ่งมีค่าเข้าชมอยู่ที่1,500 บาทถึง2,500 บาทสำหรับ4ท่านนั่นเองค่ะสำรองโต๊ะกันได้ที่ร้านอาหารท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะ0635251719 0635251719มาจิบเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ทานอาหารอร่อยอร่อยกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัส1,500 บาทถึง2,500 บาทเสิร์ฟสำหรับ4ท่านนะคะพบกันได้กับพี่ปั๊มออโตบานวันที่14มิถุนายนนี้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ชวนเพื่อนไปนั่งทานข้าวด้วยกันได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะมาถึงงานของพีนเฮดเบอรี่เพลงนี้บ้างกับบาร์เบิลทีค่ะ

ช่วงนี้จะเกิดปรากฏการณ์ทันเดอร์บอยในเดือนข่าวกันนะฟังฟ้าร้องฟ้าแลบมาแบบเต็มที่โดยเฉพาะช่วงก่อนฝนจะตกนะแต่บางทีก็ไม่มีปรากฏการณ์ใดๆตกเฉยเลยแต่สิ่งที่เจอก็คือครึ้มมาก่อนล่วงหน้าและล่าสุดเรามีแอปพลิเคชันที่สามารถเช็คได้ว่าฝนกำลังมาเยอะแยะมากมายจะมีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะดูเรื่องของฟ้าฝนเตือนเราล่วงหน้าด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะนี่คืองานของ Imagine Dragon กับ Thunder ค่ะก่อนนั้นมีงานของ Layla Love นะกับ Run Back To You นั่นเองเวลาจะหมดแล้วค่ะแป๊บเดียวจะบ่าย2ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงแรกของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะไปพร้อมกับงานของ Marketo เพลงนี้กับปานามาค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังย้ำยังไม่ตัดสิทธิบัตรสวัสดิการทบทวนเกณฑ์คัดกรอง11มิถุนายนกระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นที่สังคมแสดงความกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์นายลวรณ์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวจะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนอาทิกรณีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจทำให้ผู้สูงอายุบางรายสูญเสียสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการคัดกรองหรือตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใดทั้งสิ้นโดยผู้ถือบัตรรายเดิมยังสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนและลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ตามปกติจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ก่อนที่จะมีการประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569พร้อมกันนี้ได้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือเกิดความสับสนจากข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์เนื่องจากหลายประเด็นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการหากที่ประชุมได้ข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวแล้วกระทรวงการคลังจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093 196 5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

ินดีกับรักใหม่ๆยินดีกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเธอนะคะคนเราต้องรู้จักในการที่จะยินดีกับคนอื่นเขาที่เขาประสบความสำเร็จที่เขามีความสุขที่เขาได้เจออะไรที่ใช้สำหรับตัวเขาเองนะคะหลังจากที่ยินดีกับคนอื่นแล้วก็อย่าลืมหาเวลาในการยินดีกับตัวเองด้วยนะคะงั้นมัสเคเทียร์เพลงนี้กับยินดีค่ะก่อนนั้นมีซีซั่น5แล้วก็ฟองเบียร์ฉากให้รู้ว่ารักเธอในเวอร์ชันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เพราะเลยทีเดียวเข้าสู่โหมดของการฟังเพลงไทยบ่าย2กว่าแบบนี้แล้วก็นฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนในการทำงานกันต่อกับวันพุธกลางสัปดาห์ด้วยนะคะงั้นจะพอสเพลงนี้บ้างค่ะไม่เคยไม่คิดถึงแสดงว่าคิดถึงกันทุกวันนะคะ

จากเว้นใหญ่นะคะส้มมารีดิวเบเทอร์เวเทอร์และแอลรีค่ะข้อความงานเก่าของพอสนะคะก่อนนั้นเพลงล่าสุดที่ได้ฟังกันจริงๆแล้วไม่ได้ช้าล่าสุดมากมายก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่เคยไม่คิดถึงงานจากพอสนะคะคุณผู้ฟังใบ2กับ27นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับความมั่นใจเวลาไปเที่ยวไปงานไหนใครๆก็อยากจะดูดีกันใช่ไหมคะวันนี้แนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังกับวิผมไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกในการทำให้คุณได้สวยได้อย่างทันใจมากๆเลยทีเดียวเพราะที่ไฮยูเชียงใหม่เรามีวิผมให้คุณได้เลือกเยอะมากๆนะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไมฟอร์เกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณที่ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยใส่แล้วสวยรับรองว่าหลายๆคนจะต้องถูกใจจนต้องทักกันเลยทีเดียวนะคะแวะมาปรึกษาและก็ลองสวมกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมได้กับ HiYou เชียงใหม่0918583613นะคะ0918583613กับ HiYou เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผม HiYou เชียงใหม่รับรองว่าไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันในชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz ถ้าได้สนใจอยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมตามเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของ HiYou Week ได้ค่ะ HiYOUWITS กับ HiYou Week สวยได้อย่างทันใจเลือกวิผมครั้งใดมั่นใจกับ HiYou Week ได้เลยนะคะมาถึงงานของปามี่เพลงนี้บ้างชื่อเพลงก็คือดวงใจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio.

จะรักแค่คุณมีแค่คุณเท่านั้นคนเดียวเพลงเพราะนะคุณผู้ฟังเสียงของเพอร์พีชเพลงนี้ค่ะหยิบเพลงกลับมาร้องไว้ได้เพราะมากๆการกล่าวของมัสเกเทียและก่อนนั้นเป็นซิงเกิลจะบอกว่าใหม่หรือเปล่าก็ไม่เชิงว่าใหม่แต่ว่าก็ยังเป็นเพลงที่หลายๆคนชอบและที่สำคัญเสียงอิงวรันธรนี่จะร้องเพลงไหนก็เพราะแล้วก็น่าฟังเสมอๆนี่คือพบรักของอิงวรันธรนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังกับชั่วโมงยามบ่ายของวันทำงานกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับความสุขในการดูแลสุขภาพกันด้วยที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะแนะนำสำหรับบริการพิเศษจากเราส่งยากลับบ้านสะดวกปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลนะคะมีบริการจะส่งยาโดยแพทย์เภสัชกรรมค่ะเหมาะสำหรับผู้ป่วยอาการคงที่พร้อมดูแลโดยเภสัชกรทุกขั้นตอนเลยนะคะจัดยาโดยเภสัชกรค่ะตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะส่งทุกครั้งส่งตรงถึงบ้านสะดวกและรวดเร็วลดความเสี่ยงจากการเดินทางและการรอรับยาใช้งานง่ายแค่4ขั้นตอนนะคะแอดไลน์ของใกล้หมอก่อนแจ้งชื่อนามสกุลและข้อมูลของการรับยาเภสัชกรจะมีการตรวจสอบแล้วก็เตรียมยาจัดส่งถึงบ้านสะดวกมากๆค่ะพื้นที่ให้บริการอำเภอเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053-200-002-2160วันจันทร์ถึงศุกร์8:00 น.-16:00 น.นะคะเพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนให้คุณได้รับยาอย่างมั่นใจเพราะเหมือนมีเภสัชกรดูแลถึงบ้านเลยทีเดียวสะดวกไม่ต้องเดินทางให้ใกล้หมอดูแลคุณนะคะและใช้สิทธิ์ในการดูแลสุขภาพได้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพและการเช็คอาการป่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของบัตรทองประกันสังคมหรือว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทประกันทุกบริษัทเลยใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงพร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะงั้นของแว่นใหญ่เพลงนี้ค่ะชื่อเพลงก็คือกอดความทรงจำ

ให้เราทั้งคู่โชคดีและจะเป็นการจากลาด้วยดีมากๆนะคะชอบเพลงนี้ความหมายเขาเป็นแง่บวกของความรักแม้ทั้งเราทั้งคู่อาจจะไม่ได้ไปด้วยกันได้แต่ก็อวยพรให้แต่ละคนมีแต่เส้นทางที่ดีแล้วก็ขอให้เราทั้งคู่โชคดีก็คงถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้คิดแบบนี้คงจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อวานนี้เป็นเรื่องข่าวเศร้าที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวค่ะเมื่อพลเมืองดีเนี่ยเข้าไปช่วยผู้หญิงที่กำลังหนีตายจากแฟนหนุ่มแต่ว่ากลับต้องมาจบชีวิตลงพร้อมกันพร้อมกับความคลั่งของผู้ก่อเหตุนั่นเองนะซึ่งก็เป็นชนวนการช่วยเหลือแล้วก็เหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวค่ะก็คือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างแฟนสาวแล้วก็ผู้ชายด้วยแต่ผู้ชายนี่แหละดูจะโหดน่าดูเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นผู้หญิงก็วิ่งหนีเอาตัวรอดแล้วก็วิ่งไปเจอกับท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังได้ข่าวว่าเป็นพนักงานการไฟฟ้าสาขาสุรินทร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีเลยเมื่อเห็นหญิงสาววิ่งหนีแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือก็ชวนก็เลยรับขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อพากลับไปส่งที่บ้านแล้วก็หนีจากแฟนหนุ่มแต่ว่านาทีฆาตกรรมก็คือผู้ชายที่ขับรถยนต์อยู่เกิดความหึงหวงแล้วก็โกรธอย่างหนักมากๆก็เลยขับรถยนต์เนี่ยไล่ล่าแล้วก็ชนทั้ง2คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพลเมืองดีคนนี้ก็บอกว่าวันเกิดของเขาก็คือวันที่9มิถุนายนพอดีและอายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นก็มาเกิดเหตุเศร้าเหตุสลดแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนได้เห็นภาพข่าวแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวของเรื่องนี้ก็เลยทำให้รู้สึกเศร้าตามไปด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เลิกลากันด้วยดีจะดีกว่านะคุยกันให้ดีๆคุยกันให้รู้เรื่องแต่ละคนก็จะไปใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขกันแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้งานของมาสุบาบ้าสตูดิโอค่ะกับแค่ในใจเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบด้วยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำกุ้งแฉบวยกุ้งไหลเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคในประเทศสำหรับระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียโดยเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปลนมากกว่าการสั่งระงับนำเข้าในทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการวางรากฐานแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: ฮะ
1: ฟรีเหร
2: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

ค้นพบจนได้เจอกันกว่าจะได้เจอกันนี่ก็ยากลำบากเหลือเกินนะคะสำหรับบางคู่อยู่ไกลกันคนละประเทศอยู่คนละที่ก็ยังเจอกันได้นี่แหละคำว่าเนื้อคู่ของจีนของแท้นะคะเมื่อถูกค้นพบค่ะกันจากฟรีแฮนด์ก่อนหน้านั้นมีงานของลูเซอร์ป๊อปด้วยเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าทุกนาทีเพลงนี้ยาวมาก5นาทีกับ21วินาทีนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3 18นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์อย่าลืมนะคะวันนี้เริ่มแล้วค่ะร้านค้าสมัครไทยช่วยไทยพลัส60 40กับฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้1แพลตฟอร์มนะคะเริ่มรับออเดอร์ได้วันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้ว15มิถุนายนถึง30กันยายนผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ร่วมรายการตั้งแต่6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่ะใครที่มีเพื่อนที่ชอบสั่งอาหารบ่อยๆนี่ต้องรีบเลยนะและสำหรับร้านค้าก็อย่าลืมรีบสมัครกันได้ส่วนใหญ่ก็จะสมัครกันเตรียมพร้อมหมดแล้วเพราะว่าเคยใช้ในโครงการก่อนๆแต่ว่าเจ้าใหม่อาจจะมีขั้นตอนแบบยุ่งยากเล็กน้อยนั่นเองค่ะก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังไม่ว่าจะเป็น Grab Food ในบ้านเราก็จะมี Line Man Shopee Food แต่ว่า Robinhood บ้านเราไม่มีนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมในการสั่งกันได้15มิถุนายนนี้เจอกันอย่าลืมเก็บเงินไว้ด้วยบางคนอาจจะหมดแล้วเดี๋ยวรอสั่งรอบหน้าของเดือนหน้ากันละกันนะคะลิปตาเป็นมีบ้างกับวอนค่ะ

พลงละมุนอีกแล้วหวานอีกแล้วนะคะเนื่องจาก No One Else ค่ะได้ Copter of Bass มา Featuring ด้วยชื่อเพลงก็คือคนคนนี้เป็นของคุณก่อนนั้นอบนิธินะคะไม่อยากรักคนอื่นแล้วลมมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังลมแรงอีกต่างหากด้วยนะคะลุ้นกันว่าจะตกไหมจะมืดมากมีเปอร์เซ็นต์ประมาณ 80% ที่ฝนจะลงได้รีบเก็บผ้าโดยด่วนเลยนะคะใบ3กับ29นาทีค่ะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ยิ่งฝนมาแบบนี้การเดินทางยิ่งต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นการเลือกรถดีๆสักคันหนึ่งเหมาะกับคุณแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะมองหา Toyota คันใหม่อยู่ใช่ไหมคะติดต่อเราได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาเพราะเรามีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้เลือกรับมากมายหลากหลายรุ่นค่ะ Yaris Cross คันนี้มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษดอกเบี้ยพิเศษเพียง 0.99% สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นขับง่ายประหยัดน้ำมันดีไซน์ก็ทันสมัยพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในคันเดียวเลยค่ะสัมผัสและรับข้อเสนอพิเศษแบบนี้หรือว่าจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาพร้อมให้บริการเสมอมองหาคันใหญ่ขับสบายก็ต้องยกให้คันนี้กับ Fortuner Leader ค่ะผ่อนเริ่มต้นที่ 9,819 บาทต่อเดือนและพร้อมส่งมอบทันทีพบกับความใหม่แบบนี้ได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok รวมไปถึง @line ได้ที่ line id @toyota เชียงใหม่พร้อมให้การเดินทางคุณแฮปปี้เสมอๆทุกเส้นทางด้วยนะคะงานของศิลปินใหม่ชื่อเจ๋งเต้งเย็นจะคอนบอยค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลาครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music

พลงประกอบซีรีส์กับลินนะคะคุณผู้ฟังเชนยอนละพันธ์กับ Stay With Me เพลงโปรดที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนั้นมีงานของฟูจิคาเซด้วยกับมิซูรีนะคะเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของเราพร้อมกับฟ้าร้องดังมากเลยนะเมื่อกี้แล้วก็อากาศที่เริ่มมีความครึ้มแล้วก็มีลมมาเป็นพักๆเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็มาลุ้นกันวันนี้หลายเส้นทางเริ่มมีการเปิดให้ใช้งานกันได้แล้วนะคะก็ติดหนักมากๆผ่านเส้นนี้ 2-3 วันที่ผ่านมาคือต้องมีธุระป่าปังผ่านเส้นนี้ต้องบอกว่ากลุ่มงานจราจรเขามีการอัปเดตงานก่อสร้างถนนสายเชียงใหม่พร้าวเปิดช่องทางเพิ่มแต่ว่ายังปิดจุดกลับรถที่ฮักโคเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังก็น่าจะทำให้การจราจรไปได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าในโซนของหลายๆโซนที่มีการขุดมีการก่อสร้างช่วงฝนนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดของอิริกนามด้วยนะมาฝากคุณผู้ฟังชื่อเพลงก็คือ Miss Me More ค่ะ

ต่ละอย่างนะอ้วนทั้งนั้นเลยทีเดียวชูการ์ฮันนี่ไอซ์ทีเงินจาก Baby Monster ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะคะก่อนหน้านั้นมี Tracer กับ Hello รวมไปถึง BO ด้วยกับ Love Me ค่ะคุณผู้ฟังและแป๊บเดียวตอนนี้จะ 4:00 น.แล้วด้วยได้เวลาของการเดินทางกันบางที่ฝนน่าจะเริ่มลงบ้างเล็กน้อยแต่เท่าที่ดูนี่ไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนใหญ่เท่าไหร่นะจะไปตกหนักแถวโซนไหนก็ไม่รู้แถวๆสันกลางอะไรประมาณในสันกำแพงสันกำแพงในช่วงนี้เป็นลูกหลานพระพิรุณค่ะตกทุกวันเลยทีเดียวหางดงนี่เว้นไว้ทำไมก่อนอาจจะด้วยความที่มีตลาดนัดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็รอลุ้นกันต่อเพราะว่านี่คือแค่เริ่มต้นในช่วงเย็นฝนบ้านเราจะตกในช่วงเย็นซะส่วนใหญ่ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับรายการ Mind FM เจอกัน 5:00 น.พร้อมกับเพลงเก่าส่งท้ายไปพร้อมกับงานของฮาวาสากับ So Cute เพลงนี้ค่ะเจอกัน 5:00 น.นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในภูมิภาคตะวันออกกลางเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อการที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคแห่งนี้ต้องยุติลงโดยทันทีและการหยุดยิงในเลบานอนอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซาต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่เลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดด่านพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคทั้งนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้อิสราเอลและเลบานอนจะมีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันสงครามในเลบานอนกำลังทำลายความพยายามของสหรัฐที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์ Medium Mega
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
18: Mass FM Mass FM

0: เราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน

0: สร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝาก

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่ SFM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะมีข่าวเตือนมานะคะจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในช่วงวันที่10ถึง12มิถุนายนนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน

ท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มค่ะ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจเชิญติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ Mass

0: ที่ทำงานได้มากควรมีเวลาน้อยคนที่ทำงานน้อยควรมีเวลามากแต่ความเป็นจริงก็คือคนที่ทำงานมากมักจะหาเวลาทำอะไรได้หลายๆอย่างตรงกันข้ามคนที่ทำงานน้อยมักจะหาเวลาไม่ค่อยได้เลย
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าไม่ได้มีดีแค่ช้อปปิ้งแต่เรื่องกินก็ไม่แพ้ใครนะคะรวม3ร้านบุฟเฟ่ยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นล้ำลำบุฟเฟ่เกาหลีอีกทั้งยังมีอาหารจานด่วนลำโพชะบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีและโกโบริบุฟเฟ่ขนมจีนและอาหารมื้อกลางวันนะคะจัดเต็มค่ะทั้งรสชาติและราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยตามไปที่มีโชคพลาซ่ารวม3ร้านบุฟเฟ่ยอดฮิตล้ำลำลำโพชะโกโบริความแตกต่างที่มีความเหมือนคืออร่อยไปหมดค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
0: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
5: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
0: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
6: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
0: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะเทศบาลนครเชียงใหม
7: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
7: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่คปือเมืองนับเป็นกฎหรือข้อบังคับเป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในสังคมล้านนาในอดีตเป็นหลักการที่ยึดถืออย่างมั่นคงในสิ่งที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเช่น

0: การปิดประตูเมืองสมัยโบราณกำหนดเวลา6โมงเย็นหรือย่ำค่ำและเปิดเวลา6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติรักษาเป็นกฎตายตัวในลักษณะว่าคนในบ่ฮื้อออกคนนอกบ่ฮื้อเข้าบุคคลผู้ที่จะสั่งอนุญาตให้ออกจากเมืองได้ในเวลากลางคืนหรือสั่งให้เปิดประตูเมืองได้ต้องเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือเสนาบดีเท่านั้น
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: ช่วงนี้ฝนชุกนะคะไม่รอช้านายกอัศนีสั่งเร่งเปิดทางระบายน้ำในทุกจุดเสี่ยงเย็นวานนี้ค่ะ9มิถุนายนเกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ออกปฏิบัติการเปิดทางระบายน้ำที่รอการระบายทุกจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ปริมาณน้ำฝนที่รอการระบายมีการท่วมขังไม่นานและในหลายจุดของพื้นที่สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติโดยนายกเทศมนตรีนายอัศนีบุรณุปกรณ์ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้ศูนย์ CM Force เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในลำเหมืองท่อระบายน้ำเพื่อให้ระบบระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อนะคะ0532344444หรือ0839053186และอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถขอความช่วยเหลือได้ทางทรัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเย็นวานนี้ 19:05 นเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุต้นไม้สาธารณะล้มขวางถนนบริเวณถนนชนุดพงศ์ตำบลหนองปากคลั่งจึงได้มีการจัดรถตรวจการอินทนนท์รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วอินทนนท์พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดต้นไม้และเปิดเส้นทางการจราจรตลอดจนเก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้เข้าข้างทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ

มพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่เราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชนะแต่ถูกสร้างให้เป็นผู้ชนะผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้นไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยการเดินตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตนได้วางเอาไว้พวกเขาเรียนรู้สิ่งที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จเหนือคนทั่วไปจากการวิจัยแบบกรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยว่า 98% ของผู้บริหารระดับสูงคิดว่าตำแหน่งที่ตนได้มานั้นเป็นผลอันเกิดมาจากการวางแผนและกลยุทธ์ที่มากกว่าครึ่งได้ยกความดีความชอบให้กับการนำเอาบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินการตามแผนที่พวกเขาได้วางเอาไว้ค่ะ

0: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
2: ์เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึงพันสาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเมื่อทำใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
4: โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร09Mass FM Your happiness, our happiness.

ผู้ฟังคะจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่สามารถหาวิธีการป้องกันเมื่อเห็นสัญญาณบางอย่างวันนี้นำมาฝากกันนะคะจากเหตุการณ์ฟ้าผ่ากระท่อมในทุ่งนาที่เกิดจากหลักการเดียวกันกับฟ้าผ่าทั่วไปก็คือกระแสไฟฟ้าจากก้อนเมฆลงสู่พื้นดินแต่กระท่อมในทุ่งนามักจะเสี่ยงมากกว่าพื้นที่อื่นเพราะมีปัจจัยหลายอย่างรวมกันได้แก่อยู่โดดเดี่ยวในที่โล่งกระท่อมหรือเพิงพักกลางนามักจะมีวัตถุที่สูงเด่นที่สุดในบริเวณนั้นจึงกลายเป็นจุดที่สนามไฟฟ้าระหว่างเมฆกับพื้นดินเข้มข้นกว่าบริเวณรอบๆฟ้าจึงมีโอกาสเลือกลงบริเวณนั้นมากขึ้นนอกจากนี้โครงสร้างที่มีโลหะถ้ามีหลังคาสังกะสีเสาเหล็กลวดหรือเครื่องสูบน้ำโลหะจะนำไฟฟ้าได้ดีทำให้กระแสฟ้าผ่าลงได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ความชื้นสูงในทุ่งนาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะพื้นนาเปียกน้ำขังดินชื้นเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเมื่อฟ้าผ่าลงกระแสสามารถกระจายผ่านพื้นดินได้ง่ายและอันตรายต่อคนใกล้เคียงคนไปหลบฝนในกระท่อมหลายกรณีผู้คนคิดว่ากระท่อมกลางนาเป็นที่ปลอดภัยแต่ถ้าไม่มีระบบป้องกันฟ้าผ่ากระท่อมเล็กๆโดยเฉพาะแบบเปิดโล่งไม่ได้ช่วยป้องกันเหมือนอาคารคอนกรีตจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองทั้งนี้สัญญาณว่าพื้นที่เสี่ยงฟ้าผ่ามีอะไรบ้างติดตามสัญญาณเหล่านี้ค่ะว่ามีฟ้าร้องถี่ลมแรงก่อนฝนผมชี้เสื้อผ้ามีไฟฟ้าสถิตและได้ยินเสียงจีจีจากโลหะส่วนวิธีการลดความเสี่ยงในทุ่งนานะคะต้องหลีกเลี่ยงอยู่ใต้ต้นไม้สูงต้นเดียวไม่จับเสาเหล็กเครื่องสูบน้ำรั้วลวดอย่าหลบในกระท่อมโล่งหลังคาสังกะสีถ้าไม่มีที่ปลอดภัยให้นั่งยองๆเท้าชิดลดพื้นที่สัมผัสพื้นนอกจากนี้อาคารคอนกรีตหรือรถยนต์ที่ปิดมิดชิดยังปลอดภัยกว่าหากเป็นกระท่อมที่ใช้งานประจำสามารถติดสายล่อฟ้าได้เพื่อช่วยนำกระแสฟ้าลงดินอย่างปลอดภัยลดความเสียหายต่อคนและสิ่งปลูกสร้างค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนเจ้าของผลงานระดับนานาชาติรางวัลเกียรติยศสูงสุดจาก NASA and NSP ความสำเร็จขั้นสุดที่สามารถคว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดในการประกวด International Virtual Science Symposium 2026จากผลการวิจัยเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมระดับโลกซึ่งสร้างความฮือฮาและความภาคภูมิใจให้กับวารีเชียงใหม่และประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: การเวลาCraft Flat
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
4: ่จากปี1964จนถึงวันนี
3: ้กว่า50ป
4: ีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเฮมิน
4: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บ เสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Telewis และร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
5: Your happiness, our happiness, Mass FM

0: ผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลธี่ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
5: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
6: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง

0: นัดเยื้องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177663
1: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: Mass FM
3: ความเสียสละเป็นทางของความสงบความอยากได้จนเกินพอดีเป็นทางของความโกลาหลวุ่นวาย Sacrifice is the path to peace. Excessive greed is the path to chaos and turmoil.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสธนช.ปรับโครงสร้างบริหารจัดการน้ำให้เกิดความคล่องตัวและยกระดับระบบพยากรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อรับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศปีนี้ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศรวมถึงพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งขณะเดียวกันปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนประมาณ 1-2 ลูกดังนั้นเพื่อให้การรับมือภัยพิบัติต่างๆเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดสธนช.จึงได้เสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่ระหว่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550ด้วยการปรับโครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระดับได้แก่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติกอนช.และศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมุ่งเน้นบูรณาการบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะวิกฤตให้มีความเป็นเอกภาพรวดเร็วยกระดับการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ภาคประชาชนรวมถึงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair ปรุงปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
6: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อม ้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
13: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92.5

ลาดนัดบ้านเราด้วยนะคะทักทายยามเย็นค่ะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นเริ่มกับงานเก่าของพี่เบิร์ดกับเสียดายนะคะและพลพลกับฟ้ายังมีฝนเป็นโอเชียนของพลพลงานเก่าของพี่แหวนนั่นเองค่ะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับการเดินทางกลับบ้านในเมืองไม่ตกคุณผู้ฟังแต่ไปตกนู่นเลยค่ะศูนย์ราชการได้ข่าวว่าตกหนักมากเลยทีเดียวก็จะมีบางโซนบางที่ช่วงนี้เป็นเรื่องของฟ้าฝนที่ตกแบบไม่ทั่วฟ้านั่นเองนะแต่ไม่แน่คืนนี้ก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะเดินทางกลับบ้านเตรียมตัวพักผ่อนกันซึ่งแน่นอนว่าเราก็อยากจะตามหาความสุขกันนะคะซึ่งความสุขในชีวิตหาได้จากการได้ฟังเสียงฝนตกเพราะบางคนชอบเสียงฝนตกมากๆนะคะไม่มีหนี้นี่แหละเป็นลาภอันประเสริฐสุขภาพแข็งแรงดีกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยค่ะครอบครัวอบอุ่นดีนะคะยังมีแรงอยู่แล้วก็มีเวลาไว้ทำสิ่งดีๆแค่นี้ก็คือความสุขง่ายๆของชีวิตที่เชื่อว่าหลายคนอยากได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็มีความสุขในการอยู่บ้านกันด้วยนะคะเลิกการปรับก็เข้าบ้านค่ะเรื่องการสร้างบ้านสำคัญกับคุณแน่นอนวันนี้ลำซับคอนสตรัคชั่นแนะนำสำหรับคนที่กำลังมีแพลนอยากจะสร้างบ้านเราพร้อมให้การสร้างบ้านคุณเป็นเรื่องง่ายเพราะที่ลำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือนะคะคิดจะสร้างบ้านคิดถึงลำซับคอนสตรัคชั่นค่ะสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ลำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านทันทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายในการสำรวจหน้างานได้ที่ลำซับคอนสตรัคชั่นพิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวันค่ะ0931965566นะคะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของลำซับคอนสตรัคชั่นได้เลยค่ะลำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างดูแลตั้งแต่ขั้นตอนในการเริ่มต้นก่อสร้างถึงการส่งมอบบ้านให้คนได้อยู่อย่างมีความสุขที่สุดเลือกการสร้างบ้านเลือกเราได้กับลำซับคอนสตรัคชั่นนะคะงั้นกล่าวขอสินีวสันต์ชวนตะกุลกับพูดลอยๆค่ะ

ดีเกินไปนะคะงานเก่าของสมัยบัฟฟาโลค่ะคุณฟังก่อนในนั้นมีงานของอัศนีวสันต์กับพูดลอยๆนะคะให้ลมให้ฟ้าให้ฝนได้ฟังแต่จะว่าไปแม้ฝนไม่ตกแต่คลึมมากและอากาศเย็นทีเดียวนะคะแดดไม่ค่อยทำงานช่วงนี้ใครสักผ้านี่ก็ต้องดูฟ้าดูฝนกันได้ตึงนะคะ17นาฬิกากับ27นาทีช่วงเย็นของเราและเย็นนี้ค่ะมาพร้อมกับข่าวดีสำหรับคนชอบฟังคอนเสิร์ตฟังเพลงเพราะๆกันนะคะค่ายจีนชมจันทร์พลัสค่ะเรามาพร้อมกับความสุขดีๆให้คุณได้แวะไปพักกันวันอาทิตย์นี้วันที่14มิถุนายนนะคะ2ทุ่มไปต้นไปมาฟังเพลงแจ๊สเพลงป๊อปในยุค90กันได้กับคอนเสิร์ตไม่มีวัยรุ่นมีแต่วัยรุ่นเมื่อวันนั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปนั่งชิลๆกันไปฟังเพลงกันได้บรรยากาศแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะจับจองสำรองจองโต๊ะล่วงหน้าได้และที่สำคัญใช้สิทธิ์คนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะคะคอนเสิร์ตนี้ไม่รับประกาศคอนเสิร์ตนี้เขาบอกว่ามาพร้อมกับความสุขใจนอกจากจะได้ฟังเพลงเพราะแล้วก็ยังอิ่มอร่อยกันด้วยค่ะเจอกันได้กับคอนเสิร์ตของพี่ป้อมออโตบาร์นั่นเอง14มิถุนายนนี้20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา45นาทีที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะจะมีทั้งโซนห้องแอร์โซนระเบียงด้วยนะคุณฟังราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,500 บาทนั่นเองค่ะจนถึง 2,500 บาทแล้วแต่มุมแต่โต๊ะนะแต่ว่าในโซนของโต๊ะเนี่ย 2,500 บาทได้4ท่านนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยสนใจก็สำรองจองโต๊ะล่วงหน้ากันพลาดกันได้ค่ะที่0635251719 0635251719แล้วเจอกันกับไลฟ์คอนเสิร์ตของพี่ป้อมออโตบาน14มิถุนายนนี้20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา45นาทีที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะฮะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอสายแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมให้บริการเสมอนอกเหนือจากเพลงเพราะแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารอร่อยมาทานอาหารทะเลด้วยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังพร้อมให้บริการเสมอกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะพูดถึงพี่ป้อมพี่ป้อมออโตบาร์แล้วก็ต้องฟังเพลงเขานิดนึงคุณผู้ฟังไปฟังเพลงนี้สดๆในร้านของเราแล้วคุณจะฟินแน่นอนนี่คือแดดเธอจากออโตบาร์ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

คนอย่างฉันยอมตัดใจนะคะฝากดูแลแทนฉันดูแลให้ดีๆด้วยรักมากก็ต้องเสียใจมากเป็นธรรมดานะคะมาริวันชิมิน่าค่ะฝากดูแลแทนฉันและพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายกับฝากให้เธอช่วยดูแลนะคะ 17:43 นกับเวลาในช่วงเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับความสวยดูแลคุณได้แน่นอนอยากจะได้ทรงไหนแบบไหนมีคนได้เลือกครบเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแวะไปอัปเดตความสวยกันได้กับ High You Wig นั่นเองค่ะยุคนี้สมัยนี้การปรับลุคตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะยิ่งสมัยนี้มีวิกสวยๆคนได้เลือกมากมายคือไม่ต้องรอผมสั้นผมยาวหรือว่ามีปัญหาเรื่องของผมแบบไหนคุณก็สามารถมั่นใจได้ค่ะกับ High You Wig คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดปัญหาผมขาวต่างๆผมบางช่วยได้คัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองใส่ไม่ยากด้วยค่ะมีน้องๆให้บริการในการที่จะให้คำแนะนำคุณทุกขั้นตอนหลายคนกังวลใจว่าใส่แล้วจะหลุดไหมหรือว่ามีปัญหาใดๆไม่เลยค่ะไม่ร้อนด้วยใส่แล้วเนียนมากๆนะคะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเราเปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมที่เปิดนี้ได้เลยค่ะ0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษลดราคามากกว่า70ลดราคามากกว่า 40-70% และบอกว่าฟังจากเชียงใหม่รีดิโอก็ลดเพิ่มไปอีกค่ะคุณผู้ฟังมาใส่วิกผมให้สวยให้มั่นใจปรับลุคของคุณได้ง่ายกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่แวะไปชมกันได้นะคะแล้วก็สามารถดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ ไฮยูวิกได้เลยค่ะ HIYOU แล้วก็ WIGS นั่นเองพิมพ์ติดกันเลยกับ ไฮยูวิกเชียงใหม่เพราะไม่การดูแลคืนความมั่นใจให้กับคุณได้กับ ไฮยูวิกนะคะเงินเก่าของตินาบ้างค่ะอย่าให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจ

มุมมองของแต่ละคนและความคิดของแต่ละคนก็มีความสำคัญนะคะเรามองต่างมุมกันได้เห็นต่างกันได้แต่อยู่ร่วมกันได้ต้องยอมรับความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายด้วยนะคะงานเก่าของพี่แอมสาวลักษณ์ลีลาบุตรเพลงนี้กับต่างมุมค่ะและไม่ใช่ส่วนรวมจักรวาลของโลกนี้เพราะฉะนั้นต้องฟังคนอื่นเขาบ้างนะคะคริสติน่ากีล่ากับอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับคุณสมัครการติดตามด้วยและเย็นนี้ขอบคุณกับความเท่ที่รอให้คุณได้แวะไปสัมผัสตัวจริงกันกับอีซูซูศาลาเชียงใหม่นะคะความเท่ที่มาพร้อมกับความแรงทั้งรุ่นของอีซูซู D-Max X Seriesสีขาวราคาอยู่ที่ 768,000 บาทโปรดีของแถมครบไม่ต้องวิ่งหลายที่เลยค่ะจบได้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ซึ่งจองรถกับเราทุกรุ่นนะคะดาวต่ำผ่อนสบายออกรถง่ายในทุกอาชีพเลยค่ะโปรดีมีคุณได้เลือกหลายแบบเหมาะกับสมัครทุกอาชีพทั้งเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักงานประจำฟรีแลนซ์ทดลองขับถึงที่แล้วก็ส่งรถถึงบ้านด้วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการแล้วก็นัดหมายรับบริการล่วงหน้าได้กับอีซูซูศาลาทั้ง5สาขา0532420002นะคะ0532420002และเจอกับความสุขในการเดินทางกับเราได้ยินดีให้บริการทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปริ้นดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายพบกันได้กับอีซูซูศาลานะคะแล้วก็มาเน้นย้ำกับความสุขที่พิจารณายนนี้ตั้งแต่เวลา 20:30 นถึง 21:45 นมาอิ่มเอมกับความสุขมาอิ่มเอมกับเพลงพรอแล้วก็อาหารอร่อยด้วยกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะจองตั๋วล่วงหน้าที่063-525-1719 063-525-1719 ค่ะโซนห้องแอร์ราคาโต๊ะอยู่ที่ 2,100 บาทโต๊ะ4ท่านมีเครื่องดื่มด้วยแล้วก็โซนระเบียงโต๊ะราคา 2,000 บาท4ท่านมีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็โซนระเบียงเช่นเดียวกันค่ะราคาโต๊ะละ1,500 บาทสมัคร4ท่านนะคะมีเครื่องดื่มอีกต่างหากด้วยสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่โอนมัดจำโต๊ะก่อนเท่านั้นนะคะสนใจจองโต๊ะแล้วก็โอนมัดจำสอบถามเพิ่มเติมที่063-525-1719ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้และอย่าลืมไปเติมความสุขกันได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะขอบคุณกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นกันด้วยล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างคิดถึงการสร้างบ้านคิดถึงเราล้ำซับคอนสตรัคชั่นและผมสวยไฮยูชายไม่ว่าจะทรงไหนก็เอาอยู่แน่นอนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใช้บริการได้กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความสุขของคุณคือสิ่งสำคัญนะคะมาปรับลุคให้ดูดีได้กับไฮยูวิกนั่นเองค่ะเวลาหมดแล้วส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงเก่าของจริงๆเวอร์ชันเดิมเนี่ยเป็นของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ศิลป์แล้วก็ร้องในเวอร์ชันของปามีได้พร้อมมากกับอยากหยุดเวลาแต่ไม่มีใครหยุดเวลาได้นะเวลาเขาก็ไปของเขาเรื่อยๆนี่แหละนะคะและตอนนี้จะ 6:00 นแล้วด้วยใครที่กำลังเดินทางอยู่เจอฝนขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ Radio Twilight วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Mid-year mega fail. Up and clunky everywhere. Brand and my...
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
9: You're listening

0: ูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติชมพูสายครับค่ำวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์10มิถุนายนนะครับเราเจอฝนกันมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะฮะแล้วตอนนี้ก็มาตั้งแต่บ่ายแล้วนะฮะฝนยาวมาเลยทีเดียวตกกระจัดกระจายเชียงใหม่อากาศเย็นสบายต่ำกว่า30ลงมาแล้วนะครับแล้วก็ค่ำๆตอนนี้แล้วหลายคนก็ขับรถนะฮะเดินทางปิ๊กบ้านกันนะฮะฉะนั้นบางแห่งมีน้ำขังขับรถชะลอด้วยนะฮะระวังมอเตอร์ไซค์เขาจะเปียกด้านข้างด้วยอะไรด้วยนะฮะก็บางทีมันมีน้ำขังเยอะช่วงนี้ก็ต้องมีครับเพราะมันตกบ่อยมันตกทุกวันทีเดียวกลางคืนก็ตกกลางวันก็ตกดึกๆดื่นๆก็ยังตื่นมาตกประมาณนั้นเลยคุณฟังเย็นนี้ก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมจนถึง 19:00 นทาง 92.0 นะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับมีหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกแม่ย่าซ้ายมือพรามสแควร์นะครับเลยไททันเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดนึงกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาที่6ใหม่ล่าสุดกาดฝรั่งแม่ริมนะครับอันนี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับสาขากาดฝรั่งแม่ริมเนี่ยอิ่มอร่อยตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุนะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์ความสุขสนุกสนานของคุณในค่ำวันนี้คืนวันนี้นะฮะวันพุธกลางสัปดาห์แวะไปอิ่มอร่อยกับอาหารค่ำเมนูที่หลากหลายเครื่องดื่มมากมายเอนเตอร์เทนเมนต์ที่คุณประทับใจที่เดียวในเชียงใหม่ที่ทุกคนต้องยอมรับกันว่าเดอะเบสอินทาวน์กับวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์053-400-677ครับส่วนใครชอบสไตล์อิซึกายะต้องที่นี่เลยครับบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะคุณผู้ฟัง69ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนตอนนี้ราคาก็คงเดิมนะไม่ได้มีการปรับอะไรเลยนะฮะถือว่าเป็นแฟนอยู่มา 8-9 ปีแล้วนะสำหรับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมครับคอกาแฟนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึง 19:00 นกับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

็เป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะฮะ Wednesday ชายเด็กอ่อนเอาใจยากเขาว่าอย่างนั้นนะฮะใครที่มีคนในบ้านเกิดวันพุธอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเป็นคนที่เอาใจยากหน่อยประมาณนั้นนะฮะวันนี้ก็วันพุธพอดีแต่คงเอาใจไม่ยากคุณฟังก็ฟังเพลงไปเพื่อกันไปนะฮะคือช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็ดูกีฬาบางทีฝนฟ้าตกไปไหนไม่ได้คุณฟังนะบางทีก็ดูวอลเลย์บอลบ้างฟุตบอลบ้างอย่างเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามดูแล้วก็สนุกสนานไปกับเกมนะฮะแต่ว่าแหมดราม่าเยอะเหลือเกินเมื่อวานในฟุตบอลไทยกับจีนนะฮะก็ต้องทำใจนิดนึงนะฮะส่วนไซส์เล็กก็ไทยก็จะได้ไปชิงไม่ฮะไปตัดเชือกกับกัมพูชานะกัมพูชาไปเสมอออสเตรเลีย2-2คุณผู้ฟังเวียดนามงอนมากเพราะเวียดนามเขากะเจอกับไทยนะฮะรอบรองชนะเลิศที่ไหนได้บ่นออสเตรเลียแบบสุดๆเลยว่าเป็นไปได้อย่างไรนำก่อน 2-0 และให้กัมพูชาตีเสมอได้ไง 2-2 ก็เลยทำให้เวียดนามตกไปไทยเลยต้องไปเข้ารอบรองชนะเลิศพบกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ออสเตรเลียก็จะไปเจอกับอินโดนีเซียใครชนะเข้าชิงประมาณนั้นเรื่องของฟุตบอลนะฮะส่วนวอลเลย์บอลก็เดี๋ยวแมตช์หน้านี่ก็มาแข่งที่ประเทศไทยก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันหน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนฟุตบอลโลกไม่ตอบ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกานะฮะเราก็คงจะลากันแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายต่อการโจมตีของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนพร้อมผลักดันนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตนางสาวรัชดาธนาเดเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้โอกาสนี้ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีโลก
2: การไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นทั้งสองประเทศอยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมธิการทวิภาคีหรือ JCBC ซึ่งจะเป็นเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เรามีแอคชั่นแพลนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะ
1: นอกจากนี้การเดินทางไปเยือนดังกล่าวยังมีคณะนักธุรกิจไทยร่วมเดินทางไปเจรจาการค้าซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด1บวก1เท่ากับ3คือการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเร่งแก้ไขอุปสรรคและเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันนายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันให้นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แก่เวียดนามแล้วจำนวน6ตัวและมีกำหนดจะส่งมอบเพิ่มอีก6ตัวในปีนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายพุฒิรามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปะภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำถึงการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ว่าได้มีโอกาสติดตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาครวมถึงนำผู้แทนภาคเอกชนไทยที่มีการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในเวียดนามร่วมคณะเดินทางไปด้วยจึงจะปรับปรุงวิธีการให้องค์กรที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชนได้จัดผู้ที่เหมาะสมร่วมคณะเดินต่างประเทศ พื่อให้การเดินทางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพราะในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าและพื้นส่วนทางเศรษฐกิจมากกว่าการเป็นคู่แข่งเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจศักยภาพทางอุตสาหกรรมและอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกันการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศในเวทีโลกนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำความต้องการของภาคธุรกิจไทยหารือกับทางการเวียดนามเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยเผชิญอยู่รัฐบาลมีความเชื่อมั่นทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆกับประเทศทั่วโลกผลิตน่าสนใจสุขรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับตัวเลขคาดการ GDP ปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Center รวมถึงมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนสูงและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวจึงเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์นั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบ
6: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
5: ส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใดทางนี้การทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ทำทุกปีแต่จะดำเนินการในลักษณะรอบระยะเวลาประมาณ5ปีโดยการลงทะเบียนรอบล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2565ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกระดับ FTA อาเซียนจีนสู่ ACFTA 3.0 เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนให้ SME เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น
7: นางสาวลลิดาเพื่อนวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ ACFTA 3.0 ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ทั้งนี้ ACFTA 3.0 ได้ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานทางการค้าให้ทันสมัยขึ้นอาทิยกระดับพิธีการศุลกากรและอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและยังเพิ่มสาขาความร่วมมือใหม่5ด้านเช่นการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งความตกลงนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสให้ไทยใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีกับราชอาณาจักรภูฏานและเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่1มกราคมปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้กว่า 12,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178พร้อมเตรียมดำเนินมาตรการรองรับเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570ซึ่งความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่างไทยกับภูฏานโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้าลดอุปสรรคทางการค้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการตลอดจนสร้างกติกาทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งนี้คาดว่าความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ถึง 0.03 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,130 ถึง 4,340 ล้านบาทการส่งออกไทยไปภูฏานเพิ่มขึ้นประมาณ 12,355 ถึง 14,385 ล้านบาทและการลงทุนจากต่างประเทศในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,785 ถึง 1,990 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติไม่ให้ใช้ไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติดนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมความสำเร็จในการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีการจับกุมในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเนื่องจากสามารถสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดรอดไปจะสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีนี้อย่างถึงที่สุดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นในแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกรณีจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมและนำไปปรับปรุงใช้ในการป้องกันประเทศยังไม่พบการใช้ตามแนวชายแดน พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถัง T59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันโดยจีนได้ชี้แจงต่อไทยว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2016โดยรถถังดังกล่าวได้ปรับปรุงมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งไทยรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วส่วนการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนไทยหรือไม่ต้องดูว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ใดขณะที่ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและไทยมี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาพื้นที่ชายแดนซึ่งการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมระหว่างจีนกับกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองว่ากัมพูชาพยายามสร้างกระแสชาติหรือการหาเสียงภายในประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่หากมีสิ่งใดที่คุกคามขอให้มั่นใจว่ากองทัพและกองกำลังในพื้นที่มีความพร้อมขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กับกัมพูชาไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและไม่น่ากังวลและย้ำด้วยว่ากองทัพไทยมีความพร้อมด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่าได้มีการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นทั้งกรณีที่กองทัพกัมพูชาจัดหารถถังรุ่น T59D จากประเทศจีนซึ่งอาจกระทบกับสถานการณ์บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือพร้อมย้ำอย่างหนักแน่นว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรืออย่างแน่นอนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0: ับปลัดกระทรวงดีอีพบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านนายพัชระอนันตสินด้านนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีอีเปิดเผยว่าโครงการ Thailand AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้พร้อมยืนยันหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียต่อเนื่องและยังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดพร้อมแนะให้ประชาชนป้องกันตนเองหากมีไข้หนาวสั่นหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้รีบพบแพทย์ทันที
2: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียสะสม 5,126 รายเสียชีวิต1รายพบมากในกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุ 25-44 ปีอาชีพเกษตรกรรมผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรแม่ฮ่องสอนราชบุรีและเพชรบุรีพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดในประเทศตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามโรคไข้มาลาเรียมียารักษาเฉพาะและสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยรักษาอย่างรวดเร็วหากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางนี้กรมควบคุมโรคได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซีริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอัปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซพร้อมระบุว่าการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐบ่งชี้เห็นถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่านอย่างจงแจ้งและเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านหากกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร

0: คนขับหรือโดรนยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหาร21แห่งที่เป็นฐานทัพสหรัฐในบาเรนคูเวตและจอร์แดนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดในดินแดนของอิหร่านด้านกองทัพจอร์แดนอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านจำนวน5ลำที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในจังหวัดซากาของจอร์แดนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนายโรเจริโอวิลลานูเอวาโฆษกด้านกิจการทางทะเลภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเรียกร้องให้จีนหรือถอนโครงสร้างลอยน้ำแบบกึ่งถาวรขนาด 6x6 เมตรซึ่งเป็นการติดตั้งเสาสัญญาณบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ในพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์โดยถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแสดงสิทธิ์และปกป้องอธิปไตยของตนเหนือพื้นที่ดังกล่าวได้ในหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่ากิจกรรมใดๆซึ่งรวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรถือเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าจีนมีอธิปไตยเหนือแนวสันดอนดังกล่าวที่ไม่อาจโต้แย้งได้รวมถึงในน่านน้ำโดยรอบต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่าง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามณวัดเครือวันกรุงเทพมหานครรัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้บูรณาการทุกหน่วยงานผ่าน9มาตรการครบวงจรเพื่อเฝ้าระวังผลลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางจากกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่ได้รับการประสานงานกับภาคเอกชนในการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10มิถุนายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวิชิตราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีภริยาภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระประธานประจำพระวิหารและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปวันที่21-25มิถุนายนนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้งดการเสด็จออกไปเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันอย่างรวดเร็วและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบมีเมตตาและซื่อสัตย์พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่น
2: Refresh Refill the music
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังย้ำยังไม่ตัดสิทธิบัตรสวัสดิการทบทวนเกณฑ์คัดกรอง11มิถุนายนกระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นที่สังคมแสดงความกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์นายลวรรณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวจะมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนอาทิกรณีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจทำให้ผู้สูงอายุบางรายสูญเสียสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการคัดกรองหรือตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใดทั้งสิ้นโดยผู้ถือบัตรรายเดิมยังสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนและลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ตามปกติจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ก่อนที่จะมีการประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569พร้อมกันนี้ได้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือเกิดความสับสนจากข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์เนื่องจากหลายประเด็นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการหากที่ประชุมได้ข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวแล้วกระทรวงการคลังจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้งสองโครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนายธนวัฒน์ยังมองแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตร้อยละ2ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทมีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตร้อยละ2ถึง 2.5 ได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่น

0: ไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น.
2: 063-525-1719 สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยอีซูซูสาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio, freshen up.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Fresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. Long PlayStation, ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: างเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่0532775555
2: Refresh Refill

ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002

จริญสุขญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนฝนตกหยุดหรือยังน้องต้องหยุดนะเนอหยุดแล้ววันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขอบใจนักๆขอบใจหลายๆที่เป็นแฟนติดตามฟังรายการมาคือแล้วประเทศที่บ้านแม่ไผ่แหนเนาะอำเภอสันกำแพงแฟนพันธุ์แท้นักหรอกเสียดายฝนลงแห่บะเละบะเล่นมันต้องตกแต่เดี๋ยววัดหนองตองไปคนตายบังเอิญประกอบอายุได้ถึง95เดี๋ยวว่าบังเอิญเพื่อนเพียงคนมีศีลมีธรรมมีกรรมฐานอยู่ในจิตในใจไม่ออกเนี่ยประฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประคมเพียงเต็งเต็กเป็นคนมีจิตใจอบอ้อมอารีกินตานนอนวัดนอนบาตื่นศีลเจริญเมตตาภาวนาตลอดผมฟังเทศผมฟังธรรมเอาพระพุทธเป็นผู้นำเอาพระธรรมเป็นข้อปฏิบัติแม่อุ้ยเป็นบละตุเจ้าบละวัดละบาละศาสนาปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าคนก็เต็มนะขนาดฝนตกนักคนยังปลาก็ไปโลกเต็มบ้านเต็มจองต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากเด้อก่อนที่เขาจะได้อู้ได้จ่ายอย่างกันไปครับว่าไหว้พระสวดมนต์ก่อนเนาะปุจาพระรัตนตรัยว่าพร้อมๆกันไปเนอะอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์ต่อไปกล่าวคำนมัสการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิตุสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัม

พุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธะวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกปิโทอนุตตรโภริสัทธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทธโตภะคะวาติยันตุนิมิตตังอัปปมังคะลัญจาโยจัมมะนะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเดติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวติตัพพวินยูหิติยันตุนิมิตตังอัปปมังคะลัญจาโยจัมมะนะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังยัตตาลิปุริสโยคะเนอัตตะปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระณีโยอนุตตลังปุญญะเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตตังอัปปมังคะลัญจาโยจัมมะนะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตหังภะคะนิอะลิยายาจะติยาจะโตนาปิจานามิสันจิจาปานังชิวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัปปัสสะโพชฌังโฆสติสังฆะโตตัมมันังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชฌังคะยะตถาปะเร
สัมมาทูปิกะโพชังคาสัตเตเตสัพพะทักสินามุนินาสัมมาทักขะตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพะทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโตโมคัลลานัญญะกัสสะปังกิลานิทุกิตเตติสวาโพชังเกสัตตะเทสะญิเตจะตังอาเปนันติตวารุคามุจินสุตังคะเนเนเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพะทาเอกัตถาธัมมะราชิชาปิเกลัญเยนะปิปิลิโตจุนดาเตเรนะตัญเยวะพะนาเปตวานะสะตัลลังสัมบุตติตวะจังอาปะตะตัมหะพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพะทาปะอินาติจะอาปาทาตันนันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพะทาสักกัตตวพุทธารัตตานังโอสัตถังอุตัมมังวะรังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุตินานัตสันตุปัตตมวะสัพเพทุกขาวุปัสสะเมตุเตสัพพะตัวธรรมะลัตตานังโอสัตถังอุตตัมมังวะลังปะลิลาอุปัสสัมมานังธรรมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตังวะสัพเพปัญญาอุปัสสัมเมตุเตสักกัตตวสังขารตันดังอุตสัตตังอุตตมังวะลังอาอุนายังปาอุนายังสังขเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรกาวุปัสสัมเมตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะหูตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะหูตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตถิอุนัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพะสัตตะอิตัตถายะตังตวงกันอะเทวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสสหิภวเกอัยเกนะเกวิสิพุทเตอกัลละมะละเนนะวาสัพพะสัมมาบาลานามุตโตตะเปตุกาลมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาสุตตะสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจัลเล
tatseva anupavena ututevo sukhisattha likhitaṃ cinditaṃ bhujaṃ saraṇaṃ vacanaṃ karuṃ pale sante sanang sutva tatsa ayupavattate te bhavatu sapha mangkhalang rakkattu sapha devata sapha puthanu bhavena sattha sudhi bhavantu te bhavatu sapha mangkhalang rakkattu sapha devata sapha dhammanu bhavena sattha sudhi bhavantu te bhavatu sapha mangkhalang rakkattu sapha devata sapha sanghanu bhavena sattha sudhi bhavantu te โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงค์ปริตยันทุนนิมิตตังสักกัตถะนัตถิเมสรณังอัญญังอัตถิอุณัสสะวิจโยมนต์พระคาถาเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่นว่าตนข้าพเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนักอย่างร้ายโรคร้ายเกิดในกายนอกกายกินยาเท่าใดเท่าใดก็บ่หายหมอรักษาก็บ่ได้บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยก็เจ็บอันร้ายอันนักหนาปาปานอันตรธานสัวฮะสัวหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงดีแม่นว่าตนข้าพระเจ้าญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไกลใกล้ทุกสลอกทุกกองไปก็คือมีใจกลับมามีถึงโชคดึงใจแม่นว่าไปติดไหนปราศจากภัยพิบัติอุทกภัยโลกาภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปัตติภัยจะได้มากรรมกายสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาททำสิ่งไหนสิ่งใดเอื้อสำฤทธิ์ผลจุยั่งจุปการอายุวโนสุขังพัดลังกรมอุตุได้บอกกรมอุตุเตือนว่าระวังพี่น้องภาคเหนือเฮาบอกว่าอีสานฝั่งภาคกลางทุกภาคในประเทศระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงเฮลิคอปเตอร์ตกน้ำอาจจะหลากจะท่วมอย่าได้ประมาทอย่าขาดสตินับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงยมก็ได้อายุดำมาก็ได้อายุผ่านมาอีก1วันยมก็โชคดีดำมานี้ก็มีบุญขอรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่ออายุต่อไปข้างหน้าได้ร้อยสาวปีได้อยู่กำจูพุทธศาสนานับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันกินก็ง่ายแล้วก็ไม่ไปไหนอยู่วัดกี่ก็ตอนก็อยู่วัดผลลงมิดวัดมิดวัดตกค่ำมาญาติโยมประมาณหกโมงฝ่ายลงบะบะบะทำผลตั้งแต่ต้องจองไปถึงแม่ปลาเห็นขากลับมามีพระปลายหมอกสุยสุยสุยเนี่ยก็จะตกค่อยใบไม้ตกกุฏิกุฏางแต่ระวังเนิบพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้ดอยดินสลายนะระมัดระวัง
ตายแท้นะฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่ทุกคนลาบก็บ่ได้บักหัวก็บ่ได้ให้ได้การอันตรายเหมาะอย่างฉะนั้นมันก็ต้องพอดีของมันคนเราอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ไม่ว่าหญิงและชายถ้ามีสองคนขึ้นไปแล้วคนใดคนหนึ่งจะต้องมีอายุอ่อนก็ว่าแก่แต่สังคมหมู่หลายนักหน่วยงานองค์กรต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมคือคุณธรรมของผู้ปกครองหรือเขาจะอู้กันง่ายๆราชธรรมหรือทศพิธราชธรรม10ประการ10ข้อเขาอยู่ถึงวันนี้หรอกอันหน้าอันตากันอยู่ประการสำคัญนั้นเมื่อเขาจะมัดจิตมัดใจคนทั้งหลายได้ต้องมีฐานะคือการให้การให้เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เกิดภัยที่ไหนทหารบาดเจ็บตำรวจบาดเจ็บโดยสงครามป้องกันประเทศชาติเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวในหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็ยังทรงยังชีพจะเยี่ยมต่อผู้ป่วยไปมอบแก่ผู้ที่เสียคนไปหนึ่งคนในหลวงทรงเมื่อตานอยู่ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ท่านเอาในสิ่งเหล่านี้เป็นการที่เรียกว่ามีเมตตาธรรมคุณธรรมสูงต่อประสบนิกรของพระองค์ฉะนั้นการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยญาติโยมเป็นนึกว่าสบายนะพระองค์ไม่ได้อยู่เสด็จไปอันไปนี้ต่างประเทศก็มีในประเทศก็ดีไปหมดเกิดอย่างที่ไหนก็ไปด้วยจิตเมตตาของพระองค์หมู่เฮานี่ยังสบายกว่าพระองค์ท่านอยู่ในกรอบในเขตฉะนั้นญาติโยมการฮือคือการฮือตานเนี่ยมันเป็นการมัดใจซึ่งกันและกันทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นนี่เขาเป็นผู้นำก็โดยมุ่งการปกครองหรือทำงานเพื่อเข้ากันได้เพราะว่าหน่วยงานตั้งแต่เทศบาลการตำบลอำเภอจังหวัดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผู้ปกครองก็จะต้องทำงานเพื่อเขาคนนั้นได้หัวใจเพื่อจะเอาจากคนอื่นเรียกว่ามีให้แต่บ่เอามา

มันเป็นการที่ถนอมน้ำจิตน้ำใจมัดแชร์กันไว้ฉะนั้นก็เป็นการที่เรียกว่าสนุกสนานไปด้วยการกระทำความดีอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของศีลศีลนี้สามารถรักษาความสุจริตคือประพฤติบัตรประพฤติปฏิบัติด้วยดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสำรวมกายสำรวมวาจาประกอบด้วยการปรุงแต่งคือรักษาเกียรติคุณประพฤติดีคือความเป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวบ้านว่าเงื่อมีข้อที่ผู้ใดจะดูถูกดูแคลนต้องเป็นบุคคลที่เรียกว่าเสียสละสามารถเสียสละความสุขส่วนตัวหรือความสนุกสนานชำระต่างๆญาติโยมท่านทั้งหลายการเสียสละแม้แต่อวัยวะชีวิตก็ตามเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านชาวจองคนรอบข้างและเป็นคนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเป็นที่ฮักคนได้พบได้ปะได้หูได้หันเป็นสีสง่าแก่บ้านแก่เมืองนอกจากนั้นการอยู่ในสังคมต้องเสมอกันคือต้องมีศีลการประพฤติดีงามเป็นคนสำรวมกายวาจาประกอบการงานในด้านสุจริตธรรมรักษาเกียรติคุณคุณงามความดีประพฤติเมื่อควรเป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของคนหมู่มากบ่เมื่อมีผู้ใดมาดูถูกดูแคลนดังที่กล่าวนอกนั้นต้องเป็นคนมีสัจจะเป็นคนซื่อตรงไปตรงมาบ่อ้อมค้อมมีความสัตย์มีความซื่อสัตย์มีความผ่องใสต่อสีภรรยาและต่อพ่อต่อแม่ต่อสามีปฏิบัติภารกิจโดยทางสุจริตธรรมมีความจริงใจประหลอกประลวงไผ่ฉะนั้นเอาอยู่ในสังคมอาจจะอยู่ได้โดยหลักธรรมคือทานศีลแล้วก็จาคะเหล่านี้เป็นต้นตุเจ้าขอฝากมาเนอร์กับญาติรับยมเอาละวันนี้เวลาพอดีอายุวันโนสุขังปะลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

การสำรวจโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818

0: าสุขก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: ทำนายของคนเฒ่าบักเก่าเปิ้นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่ซ้อยแผวข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทําฝนตกหําบ่ท่ากว่าเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ําเสือลายดําจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึ่งบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตําบลซาเปาจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหงือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลท่านทั้งหลายเฮ้ย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มีแง่คิดชวนท่านคิดพิจารณาตามหลักวงการแพทย์ผมก็เกษตรแพทย์สำนึกบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านี้มีเรื่องที่นำมาเสนอเป็นข้อคิดว่าจริงเท็จประการใดแพทย์ได้อธิบายว่าเหตุใดการงีบหลับในเวลากลางวันจึงไม่สามารถชดเชยการนอนหลับในเวลากลางคืนได้ในการนอนหลับเวลากลางวันและนอนไม่หลับในเวลากลางคืนไม่ใช่แค่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของหยินและหยางรวมถึงการทำงานของอวัยวะภายในอย่างรุนแรงตามหลักการแพทย์แผนโบราณตามที่ดร.เกียวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์สาขา3ของเวียดนามกล่าวว่าการนอนดึกดูเหมือนจะกลายเป็นนิสัยทั่วไปในสังคมปัจจุบันหลายคนเข้านอนดึกหรือแม้กระทั่งนอนดึกเกือบทั้งคืนแล้วชดเชยด้วยการนอนหลับในเวลากลางวันในระยะแรกร่างกายอาจไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเหนื่อยล้าเรื้อรังสมาธิลดลงปัญหาการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมเสื่อมโทรมลงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีตารางงานที่ยุ่งและภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการนอนหลับอย่างมากการตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆและการปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงทีไม่เพียงแต่ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องสุขภาพในระยะยาวในวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันอีกด้วยการนอนหลับที่เกี่ยวข้องกับหยินและหยางการแพทย์แผนโบราณก็มองว่าร่างกายมนุษย์เป็นองค์รวมที่ทำงานตามกฎของธรรมชาติกลางวันเป็นของหยางกลางคืนเป็นของหยินเมื่อตกกลางคืนพลังหยางจะลดลงพลังหยินจะเพิ่มขึ้นและร่างกายจะเข้าสู่สภาวะสงบที่เกิดการสะสมแล้วก็ฟื้นฟูการนอนหลับในเวลากลางคืนยังเป็นสภาวะทางสรีรวิทยาที่จำเป็นสำหรับการคืนพลังหยางสู่หยินการบำรุงเลือดหยินการปรับสมดุลของซี่และก็เลือด และการทำให้จิตใจสงบเมื่อคนเราตื่นในเวลากลางคืนและนอนหลับในเวลากลางวันความสมดุลนี้จะถูกรบกวนพลังหยางจะไม่ถูกเก็บสะสมอย่างเหมาะสมและเลือดหยินจะไม่ได้รับการบำรุงอย่างเพียงพอหากสถานการณ์นี้ยังคงอยู่จะทำให้หยางไม่คืนสู่หยินและหยินไม่เก็บสะสมหยางทำให้ความสามารถในการควบคุมตนเองของร่างกายอ่อนแอลงและก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากมายด็อกเตอร์ส่วนไทยอธิบายผลกระทบของพฤติกรรมการนอนหลับในเวลากลางวันและการตื่นในเวลากลางคืนต่ออวัยวะภายในวงจรการนอนหลับและการตื่นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหัวใจตับม้ามและไตเมื่อจังหวะนี้ถูกรบกวนการทำงานของ อวัยวะเหล่านี้ก็จะได้รับผลกระทบตามลำดับผ่านกลไกเฉพาะต่างๆผลกระทบต่อจิตใจจิตใจเป็นอวัยวะที่ควบคุมจิตวิญญาณเกี่ยวข้องโดยตรงกับสติสัมปชัญญะสภาวะทางจิตและการนอนหลับเมื่อคนเรานอนหลับตรงเวลาในตอนกลางคืนจิตใจจะสงบการไหลเวียนโลหิตเป็นปกติและจิตวิญญาณก็มีที่พักผ่อนการนอนดึกเป็นเวลานานจะขัดขวางไม่ให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะสงบที่จำเป็นส่งผลให้พลังงานของหัวใจลดลงและสารอาหารของจิตวิญญาณลดลงตามไปด้วยในทางคลินิกผู้ป่วยมักมีอาการใจสั่นวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนนอนหลับยากหรือนอนหลับไม่สนิทและฝันร้ายบ่อยครั้งอาการเหล่านี้เป็นอาการของการแสดงพลังงานหัวใจไม่เพียงพอและความไม่สบายใจทางจิตใจซึ่งมักพบในผู้ที่มีนิสัยนอนดึกเป็นเวลานานผลกระทบต่อตับการนอนหลับในเวลากลางคืนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพของตับการนอนหลับดึกเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายไม่เข้าสู่สภาวะสงบและเลือดจะไม่ไหลกลับสู่ตับอย่างเพียงพอในทางคลินิกผู้ป่วยมักจะหงุดหงิดง่ายรำคาญใจถอนหายใจบ่อยรู้สึกแน่นหน้าอกเวียนศีรษะปวดตาและนอนหลับไม่สนิทผลกระทบต่อม้ามวิถีชีวิตและพฤติกรรมการกินที่ไม่สม่ำเสมอเช่นการนอนดึกจะทำลายพลังงานของม้ามทำให้การทำงานของระบบย่อยอาหารลดลงเมื่อพลังงานของม้ามพร่องการผลิตซี่และเลือดก็จะแย่ลงส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังเบื่ออาหารท้องอืดและความผิดปกติของระบบย่อยอาหารผลกระทบต่อไตเวลากลางคืนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาและบำรุงสาระสำคัญของไตการนอนดึกเป็นเวลานานจะทำให้สาระสำคัญของไตลดลงโดยเฉพาะหยินของไตเมื่อหยินของไตไม่เพียงพอหยินจะไม่สามารถควบคุมหยางได้ทำให้เกิดความร้อนภายในร่างกายซึ่งรบกวนการนอนหลับมากขึ้นผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหลังและเข่าหูอื้อปากแห้งรู้สึกร้อนภายในร่างกายพลังชีวิตลดลงและอ่อนเพลียเรื้อรังอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าความเสียหายได้ลุกลามไปยังรากเหง้าของร่างกายทำให้การฟื้นตัวช้าลงการรักษาสุขภาพที่ดีมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพควรเข้านอนก่อนเวลา 23 นาฬิกาเพื่อให้สมดุลของหยินและหยางเกิดขึ้นในระหว่างวันการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างพลังหยางและควรหลีกเลี่ยงการนอนดึกในตอนเย็นควรลดสิ่งกระตุ้นรักษาช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนจากสภาวะที่กระฉับกระเฉงไปสู่สภาวะสงบอย่างเป็นธรรมชาติดอกเตอร์เกี่ยวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์กล่าวแนะนำก็เป็นเรื่องราวข้อคิดดีๆที่เราควรรู้ควรทราบก็เป็นเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับแพทย์อธิบายว่าเหตุใดการงีบหลับในเวลากลางวันจึงไม่สามารถช

ฉยการนอนหลับในเวลากลางคืนได้ก็เป็นเรื่องที่ดร.เกียวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์สาขา3ของเวียดนามได้กล่าวท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเรื่องราวดีๆเหล่านี้ว่าการนอนหลับนั้นมีความสำคัญและควรจะหลับเวลาไหนช่วงไหนของกลางคืนไม่ควรหลับในเวลากลางวันเพราะว่าเป็นเวลาทำงานดังนั้นการใช้เวลาในการพักผ่อนนอนหลับนั้นมีสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการพักผ่อนของร่างกายชีวิตมนุษย์ชายหญิงเราทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผมเกษตรแพทย์จำนิดได้นำข้อมูลแง่คิดดีๆมาฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกมากล่าวถึงการนอนกลางวันการนอนกลางคืนเป็นอย่างไรก็หวังว่าเราจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของแต่ละคนแต่ละท่านวันนี้และวันหน้าสวัสดีครับ

nghe

Virat Vasa Virat Yo.

같아요. 고마워요.

0: รู้หรือไม่เหล่านักการเมืองได้เงินเดือนเท่าไหร่ทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.ที่อาสามาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนแต่ละเดือนตัวเลขกี่หลักกันบ้างสรุปมาให้ดูชัดๆค่ะเริ่มที่ฝ่ายบริหารตำแหน่งสูงสุดจะมีรายได้กำหนดไว้ชัดเจนตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเงินเดือน 73,240 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทรวม 115,740 บาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเงินเดือน 72,060 บาทเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่2ฝ่ายนิติบัญญัติคือส.ส.และส.ว.จะมีรายได้ที่ใกล้เคียงกันส่วนประธานสภาจะได้รับสูงกว่าเนื่องจากภาระหน้าที่โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทประธานวุฒิสภาเงินเดือน 74,420 บาทเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาทรวม 119,000,920 บาทส.ส.และส.ว.เงินเดือน 71,230 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่3ทีมงานและข้าราชการการเมืองอื่นๆซึ่งเป็นตำแหน่งสนับสนุนฐานเงินเดือนนั้นก็จะลดหลั่นกันไปโดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายได้รวมประมาณ 81,700 บาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 57,250 บาทที่ปรึกษารัฐมนตรี57,250 บาทและที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือคณะทำงานของส.ส.และส.ว.จะมีผู้ช่วยสูงสุดได้ถึง8คนซึ่งที่ปรึกษารายได้ประมาณ 24,000 บาทและเลขานุการรายได้ประมาณ 18,000 บาททั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมสิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นเบี้ยประชุมกรรมาธิการค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางทั้งในและต่างประเทศรวมถึงค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนตามระเบียบที่กำหนดไว้ค่ะอ้างอิงข้อมูลพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่งพ.ศ. 2557พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและเลขาธิการพ.ศ. 2555
1: สถิติจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พบว่า4เดือนแรกของปีมีมูลค่าความเสียหายจากการถูกหลอกลวงกว่า 7,000 ล้านบาทแพลตฟอร์มที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือ Facebook นะคะที่มีมากกว่า 50,000 คดีด้วยกันค่ะโดยทางประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่าแพลตฟอร์มระดับโลกปล่อยปะละเลยให้มีมิจฉาชีพเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภคส่งผลทำให้มีผู้เสียหายทุกวันทุกช่วงวัยและก็ทุกอาชีพค่ะสภาองค์กรผู้บริโภคจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนี้ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราสภาองค์กรผู้บริโภคในฐานะตัวแทนของผู้บริโภคนะต้องออกมาขับเคลื่อนในเมื่อไม่มีหน่วยงานไหนทำเรื่องนี้เรามีหน้าที่ผลักดันเรามีหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานต่างๆลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนไทยหรือสิทธิของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีใครดำเนินการใดๆวันนี้สภาองค์กรผู้บริโภคก็ขอประกาศว่าเราจะเป็นหน่วยงานแรกๆนะฮะที่ท้าชนแล้วก็ท้าฟ้อง Facebook เป็นคดีแรก
1: สำหรับ8เหตุผลหลักที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นใช้ประกอบการฟ้องร้องนะคะก็ได้แก่การปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลงทุนและพนันออนไลน์การจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มอัลกอริทึมหรือระบบติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานป้อนโฆษณาหลอกลวงซ้ำๆแต่ไม่มีระบบคุ้มครองและชดเชยผู้เสียหายและไม่มีการตรวจสอบตัวตนทำให้เปิดบัญชีปลอมได้ง่ายค่ะ
2: มีกฎหมายติดตั้งระบบคัดกรองที่เข้มงวดในหลายประเทศแต่ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีมาตรการคัดกรองหรือไม่มีมาตรการป้องกันเรียกว่าไม่มีมาตรการป้องกันสแกมเมอร์แอดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถูกปฏิบัติในประเทศไทยเนาะเราไม่ใช่พลเมืองชั้น2 51ล้านเป็นตัวเลขที่มากเพียงพอของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยนะเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกและคุณได้โฆษณาจากเราเป็นอันดับ10เป็นอันดับ10ของโลกนะเป็นอันดับ10ของโลกหลายหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเองว่าอันนี้ก็เป็น8เหตุผล
1: แล้วบอกด้วยว่าภาครัฐควรที่จะยกระดับบทบาทในการดูแลแพลตฟอร์มด้วยนะคะในการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายออกมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะโดยสภาผู้บริโภคก็จะเป็นตัวแทนเข้ายื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Facebook ที่ศาลแพ่งรัชดาในวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะ
3: ตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็อาจจะได้รู้ว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มทุนเทาที่เข้ามาใช้สถานที่เป็นพื้นที่ในการใช้หลอกลวงประชาชนนะครับรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับนอมินีไม่ว่าจะเป็นไกด์เถื่อนนอมินีรับซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งยังเคยพบและสืบทราบว่าถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาตินะครับอย่างกรณีหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนได้15คนและชาวเมียนมาอีก2คนยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์10เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก26เครื่องทั้งหมดมีพฤติการร่วมกันหลอกลวงชาวจีนครับให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันมีผู้เสียหายหลงเชื่อมากกว่า 100,000 คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า100ล้านหยวนก็คิดเป็นเงินบาทนี่500ล้านบาทครับแม้เป้าหมายจะไม่ได้เป็นคนไทยโดยตรงแต่การใช้ไทยเป็นฐานบัญชาการแบบนี้มันก็อาจจะเป็นภัยความมั่นคงหรือไม่นะครับมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อยกเว้นธุรกิจบริการ8ประเภทที่ให้ต่างชาติเข้ามาดำเนินการได้แม้รัฐบาลจะระบุว่ามาตรการนี้มุ่งที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทุนลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจที่คนไทยพร้อมสู้อยู่แล้วแต่ว่าในมุมมองของผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็กังวลว่าธุรกิจบริการบางประเภทโดยเฉพาะด้านการเงินโทรคมนาคมและการเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มันก็อาจจะกลายเป็นช่องว่างสำคัญที่ทำให้กลุ่มทุนเทาเข้ามาได้หากไม่มีมาตรการที่คัดกรองอย่างรัดกุมเพียงพอครับ
4: คลอดไอ้8มาตรการดังกล่าวนี้ออกมาเนี่ยไอ้ภาวะการที่เราเจอเรื่องของสแกมเปอร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนของการไตร่ตรองหรือที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเพื่อทำให้เกิดมาตรการไอ้8มาตรการเนี่ยทำไมมันถึงเกิดมาลุมมาตุ้มในช่วงของปลายแบบนี้มันก็เลยมองทำให้เกิดข้อขัดแย้งว่าหรือมันจะเป็นการส่งเสริมเพราะนั้นการตรวจสอบอาจจะเป็นมาตรการที่ต้องละเอียดและถี่ถ้วนแล้วก็เป็นเคส by เคส
3: คดีนี้ก็อาจจะเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าทุนเทาก็พร้อมที่จะแฝงตัวเข้ามาในคราบผู้ประกอบการอยู่ตลอดเวลาข้อมูลจากผู้บังคับการตำรวจสืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ก็ระบุว่าแม้สถิติการแจ้งความคดีออนไลน์ในไทยจะเริ่มลดลงจากการปราบปรามอย่างเข้มงวดแต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบของอาชญากรข้ามชาติที่หันมาใช้นอมินีหรือเช่าโครงข่ายและพื้นที่ในไทยเป็นฐานหลอกลวงต่างชาติก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
5: เลือกแล้วอะวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าต้องเลือกระหว่างจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับได้ลดหย่อนภาษีของคุณลูกเลือกอะไรกันดีคะทีมข่าวเราก็เลยลองคำนวณอัตราลดหย่อนภาษีมาดูค่ะว่าถ้าคุณลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนจะประหยัดภาษีได้กี่บาทแล้วถ้าเทียบกับบัตรเนี่ยกี่บาท
6: อันนี้คือหัวใจของช่วงนี้เลยฮะคุณผู้ช
5: ม
6: แคปหน้าจอไว้เลย
5: ว่าจะเลือกอะไรอ่ะ
6: จะได้ไปเทียบกับรายได้ของเราจริงๆเราไม่ต้องเลือกหรอกเราแค่คำนวณนะเราต้องคำนวณ
5: บอกก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะณตอนนี้มันมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะมันก็เติมเงินให้แต่เดิมแล้วเนี่ยได้เดือนละ300บาทนะคะแต่พอเติมเงินให้อีกเดือนละ700เท่ากับได้เดือนละ 1,000 บาทแล้วก็จะได้อย่างเงี้ยในโครงการเฟสแรกเนี่ย4เดือนแต่ถ้าบวกกับที่จะได้ทั้งปีก็ตีว่ากลมๆได้สัก 4,000 ถึง 6,000 บาทต่อปีทีนี้คุณลูกประหยัดได้เท่าไหร
6: ่
5: ถ้าคุณลูกฐานภาษีไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีเงินที่คุณลูกประหยัดไปได้จากการเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้เนี่ย0บาทเลยอันนี้ก็อย่าเอาชื่อไปใช้เลยค่ะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุ้มกว่าถ้าคุณลูกมีรายได้ต่อปี 300,000 ถึง 500,000 บาทฐานภาษีขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5% เงินภาษีที่คุณลูกประหยัดไปได้คือ 1,500 บาทอันนี้ก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะกว่า
6: ใช่
5: ฉะนั้นอย่าเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้ให้ท่านไปถือบัตรดีกว่าขยับขึ้นมาอีกนะคะถ้าฐานภาษีของคุณลูกอยู่ที่ 300,000 ถึง 500,000 ก็อัตราภาษีเนี่ยจะอยู่ขึ้นมา 10% เงินที่ประหยัดได้ 3,000 บาทต่อปีก้ำกึ่งและ
6: ก้ำกึ่งก้ำกึ่ง
5: ก้ำกึ่งแต่ยังน้อยกว่าอยู่ดีนะถ้าแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเอาบัตรสวัสดิการดีกว่าก็ยังเยอะกว่าอยู่นิดหน่อยแต่จุดที่จะตัดสินใจจริงๆเนี่ยก็คือถ้าลูกมีรายได้ต่อปี 500,000 บาทขึ้นไปนี่แหละจุดวัดใจแล้วค่ะเพราะว่า 500,000 บาทถึง 750,000 บาทฐานภาษี 15% เงินภาษีที่ลูกประหยัดได้ 4,500 บาทละพี่ไก่มันใกล้เคียงละ ถ้าสูงขึ้นไปอีกนะคะลูกมีรายได้มากกว่า 750,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้ไม่ต้องคิดเลยนะคะเพราะว่าเงินภาษีประหยัดได้มากกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือคำนวณมาให้ดูแต่เอาจริงๆนะอีกประเด็นคืออะไรรู้ไหม
6: ต้องไปคุยกับพ่อกับแม่ด้วย
5: นั่นด้วยกับคุณลูกเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ด้วยจริงไหม
6: เพราะหลักคิดอันนี้คือเมื่อเราเอาพ่อกับแม่มาเป็นส่วนลดหย่อนภาษีมันนั่นหมายความว่าเราต้องส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่นะ
5: เพราะพ่อแม่ไม่ได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไง
6: ใช่
5: นี่อีกประเด็นหนึ่งนี่อีกประเด็นหนึ่งนะคะทีนี้มันก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาแม้ว่าวันนี้มีความคืบหน้าที่ทางกระทรวงการคลังออกมาบอกว่าอุทธรณ์ได้เลือกได้แม้กระนั้นก็ยังโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีนะคะอย่างนักข่าวอาวุโสคุณสมจิตรนวเครือสุนทรค่ะโพสต์เลยว่าบีบลูกจ่ายภาษีตัดสิทธิ์พ่อแม่รัฐลดภาระตัวเองผลักภาระให้ครอบครัวเสียภาษีไม่ได้แปลว่าเขารวยแต่รัฐกลับตั้งเกณฑ์ว่าถ้าลูกเอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีจะกลายเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่จากการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีมีคำชี้แจงจากปลัดคลังบอกพ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ได้แต่ลูกจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนไม่ได้อีกเท่ากับบีบให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสมจิตบอกต่อไปเราอาจได้เห็นพ่อแม่กับลูกต้องมาเถียงกันเรื่องนี้ว่าใครจะได้และใครจะยอมเสียที่น่าเจ็บปวดที่สุดก็คือสำหรับลูกที่เสียภาษีและใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปแล้วตอนนี้คงรู้สึกผิดมากที่ตัวเองกลายเป็นต้นเหตุทำให้พ่อแม่ถูกตัดสวัสดิการรัฐกำลังสร้างความรู้สึกผิดให้คนเป็นลูกทั้งที่เขาเพียงแค่ทำตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดอีกประเด็นที่รัฐหลับตาข้างเดียวคุณสมจิตบอกคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ส่วนใหญ่คือคนโสดไม่มีครอบครัวไม่มีลูกการใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่เนี่ยก็คือเขาไม่มีทางอื่นแล้วอ่ะเขามีทางเดียวที่จะใช้ลดหย่อนภาษีส่วนประเด็นที่คุณเอกนิติออกมาชี้แจงว่าการตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ถูกลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเป็นการคัดกรองคนที่เดือดร้อนที่สุดเพื่อให้งบประมาณไปถึงคนจำเป็นจริงๆคุณสมจิตบอกว่าฟังดูเหมือนจะยุติธรรมแต่ในโลกความเป็นจริงนี่คือตรรกะที่บิดเบี้ยวมากการใช้ข้อมูลลดหย่อนภาษีมาเป็นไม้บรรทัดวัดความยากจนหยาบไปไหมสิทธิ์ลดหย่อนบิดามารดา 30,000 บาทช่วยมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ได้รายได้สูงมากประหยัดเงินภาษีได้จริงแค่ปีละ 1,500 ถึง 3,000 บาทเท่านั้นเงินหลักพันต่อปีคุณสมจิตบอกไม่ได้แปลว่าลูกรวยล้นฟ้าจนมีเงินเหลือเฟือไปชดเชยค่าครองชีพที่พ่อแม่เคยได้จากบัตรคนจนมนุษย์เงินเดือนทุกวันนี้ก็ดิ้นรนเดือนชนเดือนกันทั้งนั้นสิ่งที่นโยบายนี้กำลังทำไม่ใช่การแก้ปัญหาความยากจนแต่คือการลดภาระของรัฐโดยการผลักภาระไปให้ครอบครัวคนชั้นกลางล่างที่กำลังอ่อนล้าทางเศรษฐกิจแบกรับแทนแล้วก็ตั้งคำถามค่ะว่าออกนโยบายบีบคั้นคนจ่ายภาษีขนาดนี้นี่ใช้สมองคิดแล้วเหรอมีคนไปคอมเมนต์เต็มเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความเห็นไปในทำนองเดียวกันนะคะอย่างเช่นว่าคนมีเงินเดือนไม่ได้แปลว่าไม่จนนะบางคนค่าอยู่ค่ากินก็แทบเอาตัวไม่รอดชักหน้าไม่ถึงหลังหรือบางคนบอกมันต้องตัดเกณฑ์ข้อนี้ออกไปนะลูกจะดูแลหรือไม่มันเป็นสิทธิ์ของลูกตามกฎหมายไม่ใช่เอาเกณฑ์ข้อนี้ไว้บ้ามากอย่างนี้เป็นต้นคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบอกเลยว่านี่คือการทำโทษลูกกตัญญูตั้งคำถามว่านี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 30,000 ไม่ถึง 3,000 ก็คือเอาปีละ 30,000 มาหาร12เดือนเดือนละไม่ถึง 3,000 แต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการทันทีทั้งที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้คือข้อ1 นะคะคุณสมบัติข้อ1คุณหมายบอก

0: เป็นสมาชิกกับพวกครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM
6: ร่วมธรร
4: มร่วมใจ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
10: มีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
11: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
12: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
10: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
13: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
14: เชื่อมั่นในความดี
13: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
14: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
13: ทำดีด้วยการไม่มีจิตคิดร้ายแต่กลับมีจิตปรารถนาให้ทุกชีวิตครองตนอย่างเป็นสุข
14: ทำดี
13: ด้วยการไม่มีจิตคิดร้ายแต่กลับมีจิตปรารถนาให้ทุกชีวิตครองตนอย่างเป็นสุข
14: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
13: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
14: Mass
13: FM เชื่อมั่นในความดี
15: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
16: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
17: การไม่คบคนพาลทั้งหลาย1การคบแต่ผู้รู้บัณฑิตทั้งหลาย1การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
18: สาธุ
19: สาธุ
18: สาธุ
17: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
15: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
19: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
20: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
15: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
20: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
21: คุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามเรื่องราวของพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องนันทวิสารชาดกโคเจ้าปัญญาด้วยเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าคันธระครองราชสมบัติอยู่ในเมืองตักกศิลาแคว้นคันธระครั้งนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งมีฐานะปานกลางเขาเป็นคนชอบพูดจาหยาบคายจนเป็นนิสัยอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ลูกโคซึ่งเป็นของทําบุญมาตัวหนึ่งเขาตั้งชื่อว่านันทิวิสารพราหมณ์รักโคนันทิวิสารมากจึงดูแลอย่างกับลูกของตนนอกจากจะให้กินหญ้าอย่างโคทั่วๆไปแล้วก็ยังให้กินข้าวยาคูและอาหารดีๆอย่างอื่นอีกโคนันทวิสารเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเป็นโคหนุ่มมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีพละกำลังเป็นพิเศษยิ่งกว่าโคทั่วๆไปวันหนึ่ง

0: กำลังมหาศาลไม่มีโคอื่นใดในชมพูทวีปเทียบเท่าได้ควรจะใช้พละกำลังนี้เข้าแลกกับทรัพย์สำหรับเป็นค่าเลี้ยงดูจะได้ตอบแทนบุญคุณของพราหมณ์ผู้มีน้ำใจคนนี้บ้างเมื่อคิดดังนั้นแล้วโคนันทวีสารก็เข้าไปหาพราหมณ์แล้วกล่าวขึ้นว่าท่านพราหมณ์ถ้าท่านอยากได้ทรัพย์เพิ่มขึ้นท่านจงไปหาโควินทกะเศรษฐีไปท้าเขาว่าโคของเราสามารถลากเกวียนบรรทุกเต็มได้ถึงพันเล่มให้เคลื่อนที่ไปได้ถ้าเขาไม่เชื่อก็จงเดิมพันกับเขาเป็นเงินซัก 1,000 กหาปณะหรือ 4,000 บาทพราหมณ์ดีใจที่โคนันทวีสารมีน้ำใจเช่นนั้นจึงไปท้าพนันกับเศรษฐีโควินทกะโควินทกะเศรษฐีไม่เชื่อว่าจะมีโคที่มีพละกำลังเช่นนั้นจริงจึงไม่ให้ความมั่นใจแต่เมื่อพราหมณ์รุกร้าวมากขึ้นว่าโคของตนทำได้แน่โควินทกะเศรษฐีไม่เชื่อว่าจะทำได้คิดว่าเป็นเรื่องโม้มากกว่าจึงท้าพนันว่าเราจะพนันกันสักเท่าไหร่ดีโควินทกะเศรษฐีตอบตกลงเมื่อถึงกำหนดพราหมณ์ก็ได้ให้โคนันทวิสารซึ่งอาบน้ำประพรมน้ำหอมประดับพวงมาลัยที่คอแล้วนำไปเทียมแอกลากเกวียน100เล่มซึ่งบรรจุกลวดดินหินทรายเต็มทั้งหมดผูกติดกันจอดเรียงกันอยู่วันนั้นพราหมณ์ตื่นเต้นเกินไปเพราะกลัวจะเสียเงินเดิมพันจึงเงื้อมประตักตวาดเสียงดังอย่างหยาบคายว่าไปเร็วไอ้เจ้าโคขี้โกงเจ้าจงลากเกวียนไปไว้เจ้าโคขี้โกงจงฉุดเกวียนไปเร็วๆเข้าสิโว้ยโคนันทวิสารได้ยินคำหยาบคายเช่นนั้นก็มีความรู้สึกว่าพราหมณ์นี้ชอบพูดหยาบคายไม่เข้าท่าดูสินั่นมาร้องด่าราว่าไอ้โคขี้โกงไม่สมควรเลยก็เลยคิดอยากจะสอนพราหมณ์ให้รู้สำนึกจึงแกล้งยืนเฉยซะอย่างนั้นไม่ยอมก้าวเท้าแม้แต่สักก้าวเดียวโควินทกะเศรษฐีเห็นเช่นนั้นก็หัวเราะชอบใจฝ่ายพราหมณ์หน้าเสียต้องจ่ายค่าพนันไป 1,000 กหาปณะด้วยความเสียดายยิ่งพราหมณ์ปลดโคออกจากเกวียนแล้วเดินเข้าบ้านด้วยความเสียใจและล้มตัวลงนอนด้วยความหมดอะไรตายอยากโคนันทวิสารเห็นเจ้านายของตนทุกโศกอยู่หลายวันรู้สึกสงสารจับจิตจับใจจึงเข้าไปปลอบใจว่าเห็นท่านเป็นทุกข์แล้วข้าปวดใจเหลือเกินแต่ที่ท่านต้องได้รับผลอย่างนี้ก็เพราะท่านพูดจาหยาบคายดุด่าข้านั่นเองข้าอยู่กับท่านมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่เคยทำให้เดือดร้อนสักครั้งไหมข้าเคยทำให้ข้าวของท่านแตกหักเสียหายไปบ้างไหมเคยทำร้ายใครไหมเคยคดโกงทำตัวเกเรไหมเคยถ่ายหนักถ่ายเบาเรี่ยราดในที่อันไม่สมควรบ้างไหมพราหมณ์ตอบว่าเจ้าไม่เคยทำอย่างนั้นดอกโคนันทวิสารกล่าวว่าก็เมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงดุด่าตวาดใส่ข้าว่าไอ้เจ้าโคขี้โกงเล่านั่นเป็นความผิดทางวาจาของท่านจึงทำให้ข้ายืนเฉยไม่อยากลากเวียนไปต่อไปนี้เอาใหม่ท่านจงไปเดิมพันกับเขาใหม่คราวนี้ให้เดิมพันด้วยทรัพย์ซัก 2,000 กหาปณะแต่ขอร้องท่านอย่าได้ร้องเรียกข้าว่าไอ้เจ้าโคขี้โกงอย่าได้กล่าวคำหยาบหยาบคายๆกับข้าอีกแล้วข้าจะลากเวียนไปให้ท่านชนะเดิมพันอย่างแน่นอนพราหมณ์ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกมีกำลังใจคลายเศร้าโศกขึ้นฉับพลันดีดตัวผึ่งลุกขึ้นมาด้วยความดีใจรีบเดินทางไปบ้านเศรษฐีโควินทกะท้าพนันอย่างคราวก่อนแต่เพิ่มเดิมพันเป็น 2,000 กหาปณะเมื่อถึงวันกำหนดพราหมณ์ได้ตระเตรียมเกวียน100เล่มเรียบร้อยแล้วก็ให้โคนันทวิสารอาบน้ำประพรมน้ำหอมประดับพวงมาลัยที่คอแล้วนำไปเทียมด้วยความรู้สึกมั่นใจเป็นพิเศษส่วนตัวเองก็ขึ้นไปนั่งบนกูบเกวียนเอามือลูบหลังโคนันทวิสารไปมาพลางกล่าวว่านันทวิสารลูกพ่อพ่อจงลากเกวียนไปพ่อมหาจำเริญพ่อจงก้าวย่างไปข้างหน้าพ่อน้ำใจงามจงลากเกวียนไปเถิดโคนันทวิสารรู้สึกพอใจในถ้อยคำของพราหมณ์จึงก้าวเข้าไปข้างหน้าออกแรงลากเกวียน100เล่มด้วยกำลังแรงเพียงครั้งเดียวเกวียนทั้งหลายก็ขยับเขยื้อนไปทันทีโค ควินทกาเศรษฐีเห็นเช่นนั้นก็ตกใจไม่นึกว่าโคนันที่วิสารจะลากเกวียนหนัก100เล่มไปได้ฉะไหนจึงมีพละกำลังมหาศาลเช่นนั้นต้องยอมจ่ายเงิน 2,000 กหาปณะให้แก่พราหมณ์ชาวบ้านที่พากันมาชมต่างดูด้วยความรู้สึกอัศจรรย์ใจในเรี่ยวแรงของโคนันทวิสารยิ่งนักพราหมณ์ได้กำไรมา 2,000 กหาปณะก็ยิ้มออกอย่างสบายอกสบายใจฝ่ายโคนันทวิสารก็ดีใจที่ได้ตอบแทนเจ้านายของตนธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดทำให้คนเราได้ดีหรือได้ชั่วก็ได้ตรงกับพุทธศาสนาสุภาษิตที่สอนให้รู้ว่าเปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จ
1: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะส

0: วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดและคนมีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมและความข่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงเมื่อทำกรรมดีดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: แสงสว่างอื่นใดที่เสมอเหมือนเท่ากับปัญญาที่รู้ทั่วถึงในอริยสัจ4รู้ทั้งหมดในอริยสัจ4นั้นไม่มีนัตถิปัญญาสมาอาภาติ
4: สาธุ
3: วันนี้วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2557ที่อารามภิกษุณีสุทธจิตนะคะวันนี้ได้นำพระพุทธพจน์มาเป็นบทต้นว่าแสงสว่างอื่นใดที่จะเทียบเท่าเสมอเหมือนปัญญานั้นไม่มีพวกเราดูบนกระดานด้วยใต้ปัญญาลงมาก็เขียนเรื่องทุกข์นะรู้รอบอย่างท่องแท้ในทุกข์ละตัณหาเหตุเกิดทุกข์แล้วก็กระทำให้แจ้งเขียนกิจมันไว้ข้างหน้าเลยหนึ่งรู้รอบอย่างท่องแท้เลยพวกเราดูกระดานนะฮะจะมีคำว่าปัญญาอยู่มุมซ้ายมือสุดเนาะบนกระดานแล้วก็จะมีลูกศรสีแดงพุ่งไปพุ่งไปใช่ไหมคะอันนี้เป็นแผนผังให้พวกเราได้เข้าใจในวิถีจิตวิถีชีวิตของเราง่ายๆว่าเราเนี่ยจะไปถูสู่ปัญญาได้อย่างไรมันจะเป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยลูกตัวปัญญาเนี่ยมันแปลว่ารู้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความรู้ซึ่งเกิดขึ้นที่จิตใจมันรู้ในเรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์รู้เรื่องความดับทุกข์รู้เรื่องข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์เนี่ยนะความรู้ทั้งหมดเนี่ยภาษาบาลีสั้นๆว่าปัญญาแต่ว่าจะไปถึงปัญญาเนี่ยทำยังไงถึงจะไปถึงปัญญาได้เนาะคำตอบก็ดูถัดมาก็คือจิตไม่ฟุ้งซ่านและจิตไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยบาลีเขาว่าอะไรก็คือสมาธิสมาธิเนี่ยที่เรามาแล้วเราอยากฝึกสมาธิเราอยากฝึกสมาธิเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดปัญญานี่เองนี่มันก็มีคำถามต่อไปว่าทำยังไงมันถึงจะมีสมาธิดูถอยออกมาอีกเหตุที่มันทำให้เกิดสมาธิคือความสุขเนี่ยภาษาบาลีก็เรียกว่าสุขเหมือนกันสุขะคนไทยก็เรียกว่าสุขะความสุขก็ถอยออกมาอีกแล้วทำยังไงมันถึงจะมีความสุขคำตอบก็คือปัสสัทธิคือความสงบสงบกายสงบใจนะก็มีคำถามอีกทำยังไงมันถึงจะปัสสัทธิก็คำตอบก็คือปิติปิติมาจากศัพท์ว่าปีวะนะปีวะธาตุเนี่ยปิตินี่มันหมายถึงภาวะดื่มอะดื่มมันก็ดื่มน้ำเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นภาวะปิตินี่เป็นภาวะที่อินเข้าไปในอารมณ์อ่ะคือดื่มดำสมมติเราพิจารณาทำอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วพิจารณาแล้วเราดื่มดำเข้าไปมากเลยเนี่ยจนมันโอ้มีความสุขแต่ก่อนจะปิติมันเป็นยังไงก่อนจะปิติภาษาบาลีเขาว่าปราโมทคนไทยเขาจะแปลว่าบันเทิงใจดีใจอ่ะมันม่วนน่ะเข้าใจไหมภาษาทางเหนือก็เรียกว่ามันม่วนม่วนดีภาวะที่มันม่วนมีความสุขสุขใจเนี่ยเป็นภาวะปราโมทแต่จากปราโมทมันสงบมันดีกว่าปราโมทคือปิติดีกว่าปิตินี่คือปัสสัทธิดีกว่าปัสสัทธินี่คือสุขละเอียดนิ่งเฉยนะอันนั้นจิตเริ่มไม่ฟุ้งซ่านละพอจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันก็จะเข้าไปรู้ถึงอริยสัจ4ตามความเป็นจริงนะคือมันจะรู้รอบอย่างท่องแท้ในทุกข์ว่าทุกข์คืออะไร แล้วมันจะละเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาแล้วมันจะกระทำให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์ความดับทุกข์ก็คืออะไรแล้วมันจะรู้ได้ว่าดำเนินชีวิตอย่างไรจึงได้พบกับความดับทุกข์มันจะชัดเจนสี่ข้อนี้เพราะว่าปัญหาชีวิตของเราก็คือเรายังทุกข์อยู่แล้วเราก็ยังละเหตุเกิดทุกข์ไม่ได้เราก็รู้นะว่าเหตุเกิดทุกข์คืออะไรแต่เราละไม่ได้แล้วเราก็ยังทุกข์อยู่เนี่ยอันนี้คือปัญหาทีนี้คำถามต่อมาว่าแล้วไอ้ปราโมทย์ดีใจเนี่ยทำยังไงถึงจะดีใจอีตรงเนี้ยคำตอบมีเยอะเลยนะฮะแต่ตัวนี้อาจารย์ใช้คำว่าอนุสติระลึกนึกถึงพวกเราลองตอบสิอาจารย์เขียนระลึกนึกถึงแล้วก็พอทอสอเนี่ยพวกเราเดาได้ใช่ไหมพุทธานุสติพุทธานุสติแปลว่าอะไรคะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรม6ข้อพุทธานุสติเนี่ยระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า9ข้อธรรมานุสติระลึกคุณของพระธรรม6ข้อสังขานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์9ข้อแล้วก็ระลึกถึงศีลตัวเองเนี่ยเรารักษาศีลมานะแล้วเรามีศีลบริสุทธิ์นี่นะก็อู้ดีใจนะโอ้โหเนี่ยเหตุการณ์ตอนนั้นเราก็รักษาศีลเราก็เลยรอดมาก็เลยรอดมาอย่างงี้นะดีใจที่เราเป็นผู้มีศีลเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ดีใจได้ทำให้ปราโมทย์ได้พอปราโมทย์ก็ต่อเลยนะต่อปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปถึงนู่นเลยแต่ทีนี้คนที่ต่อไม่เป็นเนี่ยส่วนมากมาติดแงกฮะมันมาจอดตรงแถวเนี่ยปิติโอ้ปิติปิติแล้วก็แล้วไปแล้วก็มาเล่าให้กันฟังหูตะกี้นะเธอฉันนะคนลุกเหรอกระจบไปคือมันไม่ต่อปัสสัทธิสุขสมาธิปัญญามันไม่ไปถึงตรงนู้นวันนี้ก็เลยเอามาเขียนขึ้นกระดานว่านี่ช่วยต่อให้มันถึงปลายหน่อยพวกเราก็จะถามว่าอาจารย์แล้วมันจะไปถึงปัญญาได้อย่างไรทำยังไงอ่ะมันถึงจะไปถึงตรงนั้นน่ะไปรู้ตรงนั้นน่ะคำตอบก็คือต้องเคยฟังธรรมมาก่อนยกเว้นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องฟังท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองเขาเรียกว่าเกิดการตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะแต่สำหรับพวกเรานี่ต้องฟังธรรมมาก่อนเราต้องเคยฟังว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุเกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์ต้องรู้มาก่อนฟังมาก่อนพอฟังมาเสร็จแล้วพอเราได้ปราโมทพวกนี้ฮะได้จากอะไรก็ได้เข้าใจไหมท่านช่วยเขียนอันนี้หน่อยว่านอกจากระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงกระดูกก็ได้อ่ะจะเขียนเลยอาจารย์ฝึกลูกศิษย์มาเนี่ยบางคนอาจารย์ก็ให้เขาฝึกดูกระดูกเนี่ยเขาไปดูกระดูกเขาก็ปุ๊บปราโมทเลยว่าปราโมทสิกปีติปัสสติเลยแต่เขาไปจอดตรงปิติฮะเขาไปจอดตรงนั้นคือพอปิติโอ้ปิติท่วมท้นขนลุกขนพองแล้วก็ออกมาหาอาจารย์ว่าอาจารย์มันเกิดภาวะปิติแล้วทำไงต่อถ้าถามว่าอาจารย์สอนพวกนี้ไม่สอนแล้วแต่เวลาไปทำเนี่ยลืมทุกทีลืมว่ามันควรจะต่อไปยังไงอย่างเงี้ยระดับด็อกเตอร์ซึ่งโอ้ทำงานวิจัยมาเยอะฟังทำเข้าใจหมดแต่พอถึงเวลาจอดตรงนี้เหมือนกันพอปฏิบัติไปดูวันนี้มันนิ่งไปจอดตรงไหนไปจอดตรงสุขมีความสุขโอ้โหไม่เคยสุขอย่างนี้มาก่อนสุขจังเลยแล้วก็นึกในใจโอ้คราวนี้เราใช้ได้ทำสมาธิคราวนี้ใช้ได้เสร็จแล้วก็ถามมันละเอ๊ะแล้วทำไงต่อนั่นน่ะสิเอ๊ะทำไงต่อเนี่ยเอ๊ะหรือว่ากลับไปดูลมหายใจใหม่เอ๊ะหรือยังไงอ้าวออกสมาธิมาถามอาจารย์อีกละอาจารย์ก็บอกอ้าวก็ฉันสอนเธอแล้วโอ้ลืมอย่างเงี้ยนะคือมันจะลืมเป็นประจำเพราะฉะนั้นขั้นตอนพวกนี้พวกเราช่วยจำหน่อยดีไหมคะช่วยจำหน่อยว่าไงปราโมทย์แล้วก็ปิติแล้วก็ปัสสัทธิแล้วก็มีความสุขแล้วก็สมาธิไม่ฟุ้งซ่านสมาธิแล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็จงรู้ในอริยสัจ4เถิดความรู้ในอริยสัจ4มันจะตอบโจทย์ทั้งหมดเลยทีนี้อริยสัจ4ตัวเนี้ยก็น่าสนใจอีกว่าอริยสัจ4เนี่ยเธอเอาแค่ข้อเดียวพอเธอก็จะจบเลยพอเธอรู้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเธอรู้เรื่องนี้เธอจะได้สบายใจเธอรู้ตรงไหนรู้ไหมการภาวนาในอริมักมีองค์8ข้อ4เนี่ยนะแล้วเธอก็จะสามารถกระทำให้แจ้งความดับทุกข์ได้แล้วเธอก็จะละเหตุเกิดทุกข์ได้เธอทำข้อ4ข้อเดียวเองก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นพวกเรามาวัดครั้งนี้เนี่ยพวกเราจะมารักษาศีลหรือจะมาละเมิดศีลตอบหน่อยมารักษาศีลพวกเธอมาอยู่วัดแล้วเธอจะปล่อยใจฟุ้งกระเจิงกระจุยกระจายหรือว่าเธอจะฝึกจิตให้สงบไม่ฟุ้งซ่านดีกว่าเอาจิตไม่ฟุ้งซ่านดีกว่าใช่ไหมมีเวลาแค่กี่วันเอง3 วันเองพอละไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องยายก้อยยายแมวยายจิ๋วยายแจ๋วเนี่ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่อยไปคิด ไม่ต้องมาทุ่งสั้นถึงเขาแล้วก็มาเพิ่มความรู้ชัดในเรื่องนี้ทีนี้ฟังนิดนึงความจริง4ข้อเนี่ยมันเป็นความจริงที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราพวกเราช่วยตอบอาจารย์นะทุกวันนี้เราชีวิตของพวกเราทุกวันนี้ยังมีความทุกข์กายทุกข์ใจอยู่ใช่ไหมมีไม่มีมีนะทุกวันนี้เรายังมีความเพลิดเพลินชอบมากคือเรายังอยากได้นั่นได้นี่หรือเรายังมีเหตุกับทุกข์ใช่ไหมอยากละเหมือนกันน่ะแต่ก็ยังเพลิดเพลินชอบมากใช่ไหมใช่ต่อไปเราอยากจะอยู่กับความดับทุกข์จริงไหมจริงไม่จริงพวกเราอยากอยู่กับทุกข์หรืออยากอยู่กับความดับทุกข์อยากอยู่กับความดับทุกข์คำตอบมันอยู่ตรงข้อ4ว่าขอให้พวกเธอไปปฏิบัติมากๆในเรื่องนี้

0: ีและอีกสิ่งหนึ่งมีไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกับกุศลกับอกุศลเนี่ยเป็นคู่กันเลยว่าถ้าเป็นอกุศลแล้วก็โอ้โหกุศลเกิดไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นเธอต้องมีความรู้ตรงนี้ก่อนนะเธอต้องมีความรู้ตรงนี้ก่อนว่าขณะที่จิตใจมีกุศลเกิดเนี่ยอกุศลเกิดไม่ได้ให้จำตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเธอมาอยู่วัดเธอจะได้อยู่แบบตั้งอกตั้งใจให้กุศลเกิดเต็มที่เลยเอาเลยมาฟังธรรมเลยเอาฟังจะได้เกิดกุศลสวดมนต์เลยมาสวดเลยจะได้เกิดกุศลเดินจงกรมนะคะมาเดินเลยจะได้เกิดกุศลคือเราคิดแต่จะให้เกิดกุศลจะให้เกิดกุศลเนี่ยสามวันเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสกับสภาพจิตที่มีความสุขเพราะว่ามันเกิดแต่กุศลแต่ถ้าเราไม่ฉลาดอุตส่าห์มาอยู่วัดก็ยังเกิดอกุศลอยู่คือมันความไม่รู้ไงพอเขาบอกต่อไปเดินจงกรมนะคะหูยเดินจงกรมแหมถ้าอย่างนี้แย่ละอ้าวลงไปข้างล่างไปฟังธรรมฟังธรรมอีกแล้วอย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกคนไม่ฉลาดเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นคนฉลาดอะไรเป็นกุศลเอาเลยเอาเลยเข้าใจไหมคะจำไว้นะฮะจิตใจคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคิดเท่านั้นเองถ้ามันคิดอกุศลปั๊บมันมีผลไม่ดีอ่ะแต่ถ้าถามว่าขณะเกิดอกุศลแล้วมีความสุขได้ไหมอาจารย์ได้ได้แต่สุขอันนั้นเป็นสุขอันตรายเพราะนั้นเธอต้องรู้ด้วยว่าความสุขในชีวิตเราเนี่ยต้องเลือกด้วยนะมันมีสุขอันตรายกับสุขปลอดภัยสุขอันตรายหมายถึงอะไรคะสุขอันตรายหมายถึงสุขแล้วมันมีผลเดือดร้อนนะฮะต้องติดคุกต้องโดนด่าต้องมีเรื่องต้องทุกข์ใจอ่ะพูดง่ายๆนะเอาว่าตามอาจารย์สุขอันตรายคือ
1: สุขอันตรายคือ
0: สุขที่ประกอบด้วยความไม่ฉลาด
1: สุขที่ประกอบด้วยความไม่ฉลาด
0: เป็นความคิดอกุศล
1: เป็นความคิดอกุศล
0: มีผลเป็นความทุกข์ภายหลัง
1: มีผลเป็นความทุกข์ภายหลัง
0: เดือดร้อนภายหลัง
1: เดือดร้อนภายหลัง
0: วุ่นวาย
1: วุ่นวาย
0: สับสน
1: สับสน
0: ยุ่งเหยิง
1: ยุ่งเหยิง
0: เนี่ยอันนี้คืออกุศลซึ่งสุขแบบนี้มีไหมมีบางคนนี่แย่งผัวเขาได้แล้วหัวเราะกิ๊กกิ๊กกักกักมีไหมมีนะคนขโมยของคนได้ก็หัวเราะมีไหมเฮ้ยขโมยมาแล้วอย่างเงี้ยนะไปจิกนั่นจิกนี่หรือว่าเพื่อนจะนั่งเก้าอี้เนี่ยดึงเก้าอี้ออกแล้วเพื่อนตกตูมลงไปก็หัวเราะอันนี้เขาเรียกว่าสุขอกุศลเข้าใจหรือยังมีสุขอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องแยกออกให้ได้ว่าตามอาจารย์สุขในโลกมีสองสุขคือสุขไม่ฉลาด
2: คือสุขไม่ฉลาด
0: กับสุขฉลาด
2: กับสุขฉลาด
0: สุขฉลาดมีสองสุข
2: สุขฉลาดมีสองสุข
0: คือฉลาดแต่ขาดปัญญา
2: คือฉลาดแต่ขาดปัญญาร
0: ู้แจ้งอริยสัจสี
2: ่รู้แจ้งอริยสัจสี
0: ่กับสุขฉลาดและมีปัญญาก
2: ับสุขที่ฉลาดและมีปัญญาร
0: ู้แจ้งอริยสัจสี
2: ่รู้แจ้งอริยสัจส
0: ี่เอาสั้นๆเลยเอาสุขมีกี่สุข
2: สองสุข
0: คือสุขไม่ฉลาดกับสุข
2: กับสุขฉลาด
0: สุขฉลาดก็มีสองคือสุข
2: ฉลาด
0: ฉลาดแต่ขาดปัญญากับสุขฉลาดและมีปัญญาด้วย
2: รู้แจ้งอริยสัจสี
0: ่ทีนี้มาดูตัวอย่างลูกสุขจากการผิดศีลผิดธรรมมีไหมสุขจากการดื่มเหล้าอย่างเงี้ยสุขจากการหนีพ่อแม่ไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยแบบนี้ฉลาดหรือไม่ฉลาดสุขจากการโกหกสุขจากการที่หลอกพ่อหลอกแม่เอาสตังค์ไปเที่ยวอย่างเงี้ยเป็นสุขฉลาดหรือไม่ฉลาดแล้วผลงานภายหลังเนี่ยหลังจากที่แม่รู้ว่าเราโกหกแล้วช่างเบิกบานชีวิตเราช่างรื่นรมหรือว่าเราก็โดนด่าโดนหยิกโดนตีมันมีความทุกข์ตามมาใช่ไหมอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสุขไม่ฉลาดเพราะนั้นคนฉลาดเขาก็เลยไม่ไปสร้างสุขแบบนี้สุขประเภทที่ไม่ฉลาดเขาไม่ทำทีนี้สุขฉลาดเนี่ยคือสุขอะไรฟังนะสุขฉลาดคือสุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาศีลสุขจากการภาวนาอย่างนี้ก็เรียกว่าสุขฉลาดแต่สุขฉลาดยังมีสองสุขอีกคือฉลาดแต่ขาดปัญญาเช่นให้ทานแต่ไม่มีปัญญาเรื่องดับทุกข์ดิฉันชอบให้ค่ะดิฉันเป็นคนให้ทานค่ะลูกมาขอเงินให้เลยให้เลยค่ะมันจะไปเล่นเกมมันจะไปเล่นอินเทอร์เน็ตมันจะอะไรก็ช่างหัวมันแบบนี้ให้ทานเป็นความฉลาดแต่ให้ทานแล้วรวยไงยิ่งให้ก็ยิ่งรวยแต่มีปัญญาไหมทำให้ลูกเนี่ยเสียหายยับเยินอย่างเงี้ยอีกวันนึงก็ได้ข่าวลูกเป็นศพอ้าวทำไมเป็นศพอ่ะร้องไห้ฉันให้เงินเขามากไปเขาก็เลยเล่นเน็ตเล่นอะไรแล้วเขาก็เล่น Facebook ติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็นัดให้ไปเจอกันแล้วผู้ชายคนนั้นข่มขืนเสร็จแล้วฆ่าตายเรียบร้อยอย่างเงี้ยแบบนี้เขาเรียกว่าสุขจากการที่ได้ให้ทานเนี่ยใครๆก็ชมเราเนาะว่าเราเนี่ยอุ้ยให้จังเลยเนี่ยแต่พอเราขาดปัญญาเท่านั้นชีวิตเราทุกข์เลยไหมคะเพราะเราไม่ได้ใส่ใจว่าเราให้ลูกไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตลูกเราอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสุขฉลาดแต่ขาดปัญญากับแม่อีกคนนึงไม่ให้แม่ไม่ให้ขี้เหนียวเลยเนี่ยแล้วก็ยิ้มนะเอาใบธนาคารมานะนี่เงินแม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยลูกเนี่ยไหมแม่ขี้เหนียวได้ที่เลยนะลูกเนี่ยเงินแม่ฝากเพิ่มขึ้นแม่ไม่ให้พวกเจ้าหรอกนี่มันขี้เหนียวมันก็มีความสุขนะ

0: สุขมากเลยได้ดูสมุดบัญชีเนี่ยแม่ต้องเป็นเศรษฐีสักวันนึงนะลูกเราช่วยกันขี้เหนียวนะลูกนะบ้าอันนี้มันสุขแบบนี้มันฉลาดหรือไม่ฉลาดมันไม่ฉลาดลูกมันก็เลยไปขโมยของมั่งอะไรมั่งก็เสียหายอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสุขไม่ฉลาดก็คือสุขจากความขี้โลภสุขไม่ฉลาดนะสุขไม่ฉลาดอย่างเช่นสุขจากการดื่มเหล้าเนาะสุขจากการพูดเพ้อเจ้อพูดเล่นพูดหัวพูดผีบ้าผีบอไปอยู่ไปวันๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสุขไม่ฉลาดแต่สุขฉลาดยังมีอีก2สุขไงให้ทานแต่ไม่มีปัญญาก็มีรักษาศีลไม่มีปัญญาก็มีพวกเราเคยเห็นไหมคนบางคนรักษาศีลแล้วก็เรื่องมากมีไหมทำเป็นนุ่งขาวห่มขาวทำเป็นไปวัดทำเป็นสมาธิศีลเสียงดังนะปาณาติปาตาเวรมณีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าโอ้โหไม่ฉลาดคือแย่งที่นอนกันอย่างเงี้ยมีศีลไงนี่ฉันเคยนอนมาก่อนฉันมานี่ฉันนอนที่นี่ประจำโอ้จะประจำอะไรวัดเนี่ยมันใครมาถึงก่อนก็นอนก่อนสิคะคุณแม่ไม่ได้เธอรู้ไหมเธอศีลน้อยกว่าฉันเนี่ยเอาละมีศีลแล้วมีปัญญาไหมเนี่ยเข้าใจได้ยังถ้าคนมีศีลและมีปัญญาเขาจะรู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์เขาจะรู้ว่าเขาอยากนอนตรงนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยตัณหาเนี่ยคือความอยากนะฮะเป็นเหตุเกิดทุกข์เขารู้ว่าโอ้ยตายแล้วเราอยากจะนอนที่เดิมนี่เป็นเหตุเกิดทุกข์แต่มันอยากอ่ะมันอยากนอนที่เดิมอ่ะถ้ามีปัญญาก็ดับทุกข์เสียด้วยศีลสมาธิปัญญาเนาะมีปัญญาว่าโอ้นอนที่ไหนมันก็นอนเหมือนกันนั่นแหละถ้าดับได้ก็แล้วไปถ้าดับไม่ได้นะฮะก็เดินรีไปหาเขาด้วยตัณหาเหตุเกิดทุกข์นี่คุณฉันนอนที่นี่เป็นประจำนะอ๋อไปถามเจ้าอาวาสแล้วค่ะเจ้าอาวาสบอกว่าอยากจะนอนที่ไหนก็นอนแล้วทีนี้ฉันจะนอนตรงเนี้ยเขาก็ไม่ยอมให้เราก็หายใจยาวๆลึกนี่คุณน่ะถือศีล5ใช่ไหมศีล5เนี่ยเข้าไปนอนทางโน้นแต่ฉันน่ะศีล8ฉันจะนอนตรงนี้พวกศีล8เขาจะนอนใกล้ๆพระพุทธรูปไอ้คนนั้นบอกอ๋อไม่เกี่ยวเจ้าอาวาสบอกว่าอยากนอนไหนก็นอนฉันถือคำเจ้าอาวาสเป็นหลักฉันจะศีล5แต่ว่ายังไงฉันก็ยังดีกว่าคุณน่ะคุณเนี่ยเป็นคนเรื่องมากโอ้โหหน้าแดงขึ้นแดงขึ้นตอนนี้ทุกข์ไหมทุกข์เพราะไม่รู้ว่าเหตุเกิดทุกข์ก็คือความอยากมันก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเจ้าอาวาสเองจะได้รู้ว่าใครใหญ่กว่าใครโอ้โหเธอรู้ไหมเรื่องนี้อาจจะลงไทยรัฐหน้าหนึ่งก็ได้นะมติชนหน้าหนึ่งก็ได้หรือว่าข่าวสดหน้าหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นสุขในความฉลาดเนี่ยคือสุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาศีลสุขจากการนั่งสมาธิเนี่ยนะแต่มันอาจจะไปจบตรงสมาธิเนี่ยมันไม่ถึงปัญญาไงเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะมีความรู้หน่อยว่าสิ่งที่เกิดกับจิตใจเราเนี่ยมันมีหลายขั้นนะลูกเนี่ยทีนี้คนที่มีปราโมทย์ง่ายเป็นคนจิตใจดีงามง่ายอ่ะเป็นคนจิตใจดีอ่ะเวลาเราเขาไปคุยด้วยเราจะสบายใจเขาเป็นคนประโมทง่ายดีใจง่ายเห็นใครทำดีเขาก็อนุโมทนาในชื่นชมยินดีปิติง่ายสงบง่ายมีความสุขง่ายจิตไม่ฟุ้งซ่านได้ง่ายมากแล้วเขาก็มีปัญญาพวกนี้ง่ายมากเพราะเขารู้แหล่งไงแหล่งเกิดความประโมทนี่คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หลายคนเนี่ยไปกราบที่ปุสังเวชนีสถาน4ตำบลเนี่ยไปกราบตรงที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้เนี่ยกราบแล้วโอ้ปิติน้ำตาไหลอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็เป็นเหตุแต่พวกเราจะเกิดปิติทีเราต้องนั่งเครื่องบินไปอินเดียไหมมันจะแพงไปหน่อยเนาะก็ถอยๆมาหน่อยงั้นพระพุทธรูปเนี่ยส่วนมากคนรุ่นหลังเนี่ยเขาจะพยายามสร้างพระพุทธรูปที่สวยงามให้มีบุคลิกลักษณะที่ไม่เหมือนคนธรรมดาจะอกผายไหล่พึงสง่างามงามอะไรเงี้ยแล้วก็ดูมีอำนาจดูสงบก็จะพยายามปั่นขึ้นมาแล้วยังประดับประดาอีกนะฮะมีกวางทองมีดอกไม้มีอะไรเพื่อให้พวกเราทำไมปราโมทง่ายๆอ่ะนึกออกไหมช่วยปราโมทหน่อยสินะดูแล้วก็ปราโมทนะเอาปราโมทต่อปิติเลยดื่มดำเข้าไปนะอู้ดีใจแล้วก็ปัสสัทธิซะสงบลงพอสงบแล้วก็มีความสุขพอสุขเสร็จก็จิตไม่ฟุ้งละไม่ฟุ้งหาใครละก็เลยเกิดปัญญาเรื่องนี้แค่นี้ฮะทีนี้วิถีจิตที่มันปรึดเนี่ยนะฮะการดำเนินของจิตที่จะปรึดมาเนี่ยบางคนฟังธรรมพระพุทธเจ้าคาถาเดียวอะปรึดมานี่บรรลุอรหันต์เลยยกตัวอย่างเช่นวันมาฆบูชาที่ผ่านมาเนี่ยฮะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมสอนหลานพระสารีบุตรพระสารีบุตรนั่งพัดพุทธเจ้าอยู่วุบเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบโต้กับหลานพระสารีบุตรเพราะหลานพระสารีบุตรเนี่ยมาพูดแบบพูดจาโอหังอะเข้ามาถึงเข้ามาพูดจาโอหังมากเลยเข้ามาถึงเขาก็มาบอกว่าเขาเนี่ยมีความเห็นว่าไม่มีอะไรเหมาะกับเขาเข้าใจไหมฮะไม่มีสิ่งใดเหมาะกับเขาพูดง่ายๆเขาละทุกสิ่งละเขาไม่เอาเลยแล้วทรัพย์สินมรดกชื่อเสียงเกียรติยศไม่มีอะไรเหมาะกับเขาเลยพูดแบบพลาวมากภูมิใจในความเก่งของตัวเองมากพระพุทธเจ้าตอบว่าไงเธอจะตอบได้ไหมถ้าใครมาพูดอย่างนี้กับเธอเนี่ยถ้าใครมาถึงเขาบอกว่าสำหรับผมนะครับไม่มีอะไรเหมาะกับผมเลยอย่างเงี้ยเธอจะตอบเขาว่าไงดีแล้วไปแต่พระเจ้านี่สุดยอดเลยอ่ะเขาเรียกย้อนเกล็ดเขาเธอรู้จักย้อนเกล็ดด้วยว่าเขาเรียกสอกกลับอ่ะหรือว่าสวนกลับหรืออะไรเงี้ยนะเข าบอกว่าคนอย่างผมเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะเหมาะกับผมพระพุทธเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นความคิดนี้ก็ไม่เหมาะกับเธอด้วยเออนึกออกไหมคือไอ้ความคิดที่ว่าไม่มีอะไรเหมาะกับเราเนี่ยความคิดนี้ก็ต้องไม่เหมาะกับเราด้วยเพราะว่าทุกสิ่งไงทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เหมาะกับผมเขาก็มึนเลยนะแล้วฟังแล้วอ๋อทำเป็นนะฮะทำเป็นคล้อยตามใช่ความนี้นี่ก็ไม่เหมาะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นพระพุทธเจ้าก็ตอกต่อนะฮะพระพุทธเจ้าสุดยอดไงมีปัญญาเยอะพระเจ้าก็บอกว่าหลายๆคนพูดอย่างเงี้ยว่าไม่ยึดมั่นอะไรไม่มีอะไรเหมาะกับฉันแต่ในความเป็นจริงความประพฤติยังทำไม่ได้เข้าใจไหมแต่บางคนเนี่ยเขาทำได้คือเขาละได้จริงๆแต่บางคนที่แต่พูดแล้วปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่จริงๆแล้วทำไม่ได้เสร็จแล้วพุทธเจ้าก็เลยสอนเลยพอสอนเสร็จใครฟังบ้างคะเนี่ยหลานพระสารีบุตรกับพระสารีบุตรฟังไปเกิดอะไรล่ะฟังไปปราโมททั้งคู่เลยนะทั้งพระสารีบุตรทั้งหลานเนี่ยปราโมทอูเข้าใจเข้าใจปิติเลยฮะปิติต่อเลยฮะปัสสัทธิสงบต่อเลยฮะสุขต่อเลยฮะนิ่งเลยไม่ฟุ้งซ่านวูบเพ้นตรงนี้เลยบรรลุอรหันต์ทั้งคู่ใช่ไหมคะไม่ใช่หลานฟังเป็นครั้งที่หนึ่งหลานของพระสารีบุตรฟังธรรมเป็นครั้งที่หนึ่งฟังเสร็จวูบวูบวูบวูบวูบบรรลุแค่โสดาบันแต่พระสารีบุตรฟังหนูฟังเรื่องเดียวกันเลยฮะวูบวูบวูบวูบวูบพระสารีบุตรบรรลุอรหันต์เลยเพราะนั้นการฟังธรรมจำเป็นไหมคะแต่เวลาฟังทีไรให้นึกภาพบนกระดานนี่เนาะฟังเสร็จนะวืบวืบวืบวืบมาตรงนี้เลยคือมาถึงตรงนี้เลยมาถึงตรงนี้ยังไงอาจารย์มาถึงตรงนี้ตรงที่ว่าต้องรู้จักทุกข์ก่อนท่านช่วยเขียนให้หน่อยคำแปลของทุกข์เขียนตัวโตๆเลยนะฮะคำว่าทุกข์แปลว่าอะไรเอาพวกเราดูหน้าอาจารย์ให้ยืนบนพื้นดินตากแดดจะยืนได้นานกี่นาทีให้ยืนบนทรายตากแดดจะยืนได้กี่นาทีให้ยืนบนฐานไฟร้อนๆเนี่ยลุกไหม้เลยเนี่ยจะยืนได้กี่นาทีฟังไหมนะกี่ที่คะ3ที่คือที่บนดินที่ตากแดดใช่ไหมดินตากแดดกับทรายตากแดดกับฐานไฟร้อนๆอันไหนยืนแล้วพอยืนอยู่ได้ดินใช่ไหมพวกเรายืนบนดินเนาะด้วยเท้าเปล่าเนี่ยนะฮะยืนบนดินถึงมันจะตากแดดยังไงมันก็ไม่เป็นไรยืนบนทรายตากแดดเริ่มชะแต่ก็พอได้ไหมยังพอได้อยู่ยืนบนก้อนถ่านไฟที่ลุกแดงโชนเนี่ยจะอยู่ได้ถึง1วินาทีไหมหรือใครอุ้มเราไปวางเสร็จแล้วก็กระเด้งกระโดดออกมาเลยใช่ไหมเพราะนั้นคำว่าทุกข์เนี่ยแปลว่าอะไรคำว่าทุกข์นี่แปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมยากทุกข์เนี่ยนะฮะแต่ถ้ามันทุกข์มากๆเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เลยเพราะนั้นยืนอยู่บนดินร้อนๆก็ทุกข์เนาะยืนอยู่บนทรายแล้วร้องก็ทุกข์เนาะแต่ยืนบนก้อนไฟนี่มันทุกข์มากเลยเพราะนั้นทุกข์จึงแปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เอาใส่ไม่ได้ไปเลยแต่ส่วนมากคำว่าทุกข์นี่มันแปลว่ายากทุกข์นี่แปลว่าชั่วหรือแปลว่ายากเอาเรียนแล้วจำหน่อยสิลูกเด็กๆช่วยจำหน่อยทุกข์แปลว่าชั่วหรือยาก
1: ว่าชั่วหรือยาก
0: เอาไหม
1: ทุกข์แปลว่าชั่วหรือยาก
0: ทอทหารสระอุเนี่ยฮะทุกข์แปลว่าชั่วหรือยากแปลว่าชั่วหรือแปลว่ายากสุแปลว่าดีงามง่าย
1: สุแปลว่าดีงามง่าย
0: อันไหนก็ได้สุแปลว่าดีก็ได้งามก็ได้ง่ายก็ได้สุภโรเป็นผู้เลี้ยงลูกสาวฉันเนี่ยเป็นคนสุเนี่ยแปลว่าดีหรืองามหรือง่ายเนาะเพราะนั้นสุภโรแปลว่าเป็นผู้เลี้ยงเลี้ยงอะไรเลยเลี้ยงดีเลี้ยงงามเลี้ยงง่ายเอาต่อไปสุมโนเราจะแปลว่าใจงามหรือใจง่ายดีเออต้องใจงามสินะอย่าไปพูดว่าใจง่ายใจดีพอได้ไหมสุมโนใจดีได้ไหมสุมโนใจดีก็ได้ใจงามได้ไหมได้แต่อย่าไปพูดว่าสุมโนคือใจง่ายพระภิกษุชื่อสมชัยสุมโนเราจะไปบอกว่าอ๋อท่านสมชัยใจง่ายไม่ได้นะต้องแปลว่าใจงามเพราะนั้นสับบาลีคำหนึ่งอาจจะแปลได้หลายคำนะเพราะฉะนั้นคำว่าทุตัวนี้แปลว่ายากก็ได้แปลว่าลำบากอ้าวยืนบนดินร้อนยืนบนทรายร้อนๆอันไหนลำบากกว่ากันยืนบนทรายร้อนๆกับยืนบนฐานไฟเลยอันไหนลำบากกว่ากันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยภาวะที่ทุกข์ที่สุดนี่คือภาวะที่อยู่ตรงนั้นไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยอันนั้นคือภาวะทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นความเกิดเป็นทุกข์ไหมพวกเราลองนึกภาพคนเกิดลูกสิเกิดจะให้มันอยู่ค้างเก่าได้ไหมเกิดแล้วค้างอยู่ตรงนั้นรีบเกิดให้มันเสร็จไปซะเพราะการเกิดนั้นเป็นภาวะเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงหรือเปล่าเอาต่อไปความแก่ความแก่ก็คือความ เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ทำไมคุณแม่ผมขาวทำไมอาจารย์ผมขาวเพราะผมมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เรียกว่าผมมันแก่ก็คือผมมันทุกข์เข้าใจไหมฮะตาอาจารย์วันนี้ที่อายุจะ60เนี่ยกับตาตอนอายุ16เหมือนกันไหมไม่เหมือนตอนอายุ16มันจะตาบ้องแบ๊วใสแหนวเป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะแต่ตา60นี่มันง่อมถามว่าตาเป็นอะไรมันก็บอกเป็นตุ๊กครับคือตาเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นความเกิดก็เป็น
1: อยู่อย่างเดิมไม่ได้
0: คือเป็นทุกข์ให้เราต่อคำเป็นทุกข์ข้างหลังเลยนะฮะความเกิดเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้คือความเกิดก็เป็นทุกข์ต่อไปความแก
1: ่ความแก่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้คือความแก่ก็เป็นทุกข
0: ์ความตาย
1: ความตาย
0: ก็เป็นอยู่
1: อย่างเดิมไม่ได
0: ้ความตายก็เป็น
1: ทุกข
0: ์ความโศก
1: ความโศกก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
0: ้ความโศก
1: โศกเป็น
0: ก็เป็นทุกข์แต่นี้เอายาวเลยความบ่นเอาความขี้บ่นนี่เป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหมคะคนไม่บ่นกับคนบ่นนี่ต่างกันไหมคนไม่บ่นนี่คือปากเขาเป็นอยู่อย่างเดิมเนาะนะปากเขาเป็นอยู่อย่างเดิมแต่คนบ่นนี่คือปากมันอยู่อย่างเดิมไม่ได้ฮะมือไม้นะมันเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เนี่ยมันเป็นทุกข์เข้าใจหรือยังแม้ความบ่นก็เป็นทุกข์โศกล่ำไรลำพันทุกกายนะคะพอเราทุกกายขึ้นมาเราเป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหมอย่างเช่นว่าเรานั่งแล้วเราทุกข์เราก็กลับด้านนั่งกันนี่นั่งทุกข์เราก็กลับด้านเนี่ยภาวะที่มันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เนี่ยก็คือภาวะทุกข์เข้าใจหรือยังเนาะจริงไม่จริงงั้นเกิดแก่เจ็บตายโศกล่ำไรลำพันทุกกายทุกใจคับแค้นใจล้วนเป็น
1: อย
0: ู่อย่างเดิมไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกข์คำถามอ่ะตาเราเป็นทุกข์ไหมเนี่ยเพราะมันหูก็เป็นทุกข์คือร่างกายก็คือเป็นอยู่อย่างเดิมจะให้มันเป็นสาวตลอดไปได้ไหมไม่ได้มันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็เรียกว่าร่างกายก็เป็นทุกข์และจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนเรื่อยๆไหมคะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวคิดโน่นคิดนี่อยากให้มันคิดดีเอ้ามันดันไปคิดชั่วเอ้าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นใจนี้เป็นทุกข์ไหมคะใจก็เป็นทุกข์คือใจนี้ก็เป็นอยู่อย่างเดิมโอ้นี่พวกเราเริ่มรู้จักทุกข์หรือยังเอาท่องเร็วๆอะไรเป็นทุกข์มั่งเร็วๆเลยตาเป็นทุกข์หูเป็นทุกข์
1: จมูกเป็นทุกข
0: ์ลิ้นเป็นทุกข
1: ์กายเป็นทุกข
0: ์ใจ
1: เป็นทุกข
0: ์ทีนี้พอเรารู้ทุกข์อย่างเนี้ยเราเลยไม่แสวงหาสุขไม่แสวงละเราจะสืบต่อไปว่าอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์สืบลงมานี่เลยเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาตัณหาแปลว่าอะไรท่านยังไม่ได้เขียนเลยลบคำว่าทุสุออกไปเขียนเลยว่าตัณหาแปลว่าความติดใจเพลาะเพลิดเพลินตัณหาตัวนี้นะภาษาบาลีว่านันทิราคะติดใจเพลาะเพลิดเพลินถ้าสำนวนวัยรุ่นก็เรียกว่าเพลิดเพลินชอบมากอันนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์จำไว้เลยนะเพลิดเพลินชอบมากเป็นเหตุเกิดทุกข์ต่อไปความดับทุกข์คืออะไรดับความเพลิดเพลินชอบมากได้ก็ดับทุกข์จริงๆแล้ววิธีดับทุกข์ล่ะอาจารย์วิธีที่จะไปถึงความดับทุกข์วิธีที่จะไปละตัณหาเนี่ยคำตอบฮะศีลสมาธิปัญญาศีลแปลว่าอะไรอาจารย์ศีลแปลว่าปกติสมาธิแปลว่าอะไรอาจารย์จิตไม่ฟุ้งซ่านปัญญาคืออะไรอาจารย์คือมีความรู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์รู้เรื่องความดับทุกข์รู้เรื่องข้อปฏิบัติเฉพาะให้ถึงความดับทุกข์ถ้ารู้เรื่องนี้เรียกว่าเป็นคนมีปัญญาวันนี้เรามาวัดปุ๊บเราก็ได้ฟังเรื่องให้เกิดปัญญาไปเลยเกิดไม่เกิดเกิดหน่อยเกิดหน่อยปัญญาแปลว่าอะไรอาจารย์ปัญญาแปลว่ารู้ทั้งหมดตอนนี้เรายังรู้ไม่หมดรู้ไปก่อนก็อย่างน้อยก็ได้ยันนะกลับไปนี้นะเด็กๆวัยรุ่นนะถ้าเพื่อนๆถามว่าได้ข่าวว่าแม่เองจับไปอยู่วัด3วันใช่มั้ยเองได้อะไรบ้างก็ให้ตอบว่าได้ญาณเนอะให้ตอบว่าได้ญาณญาณยังไงยอหญิงสระอานนเนนนะคะเขาถามว่ามันเป็นยังไงเหรอได้ญาณอืมบัดนี้ญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราตอนนี้ได้ญาณละมันเป็นยังไงอ่ะอยากรู้ต้องไปอยู่วัด3วันนั่นแหละถ้าเขาถามญาณแปลว่าอะไรญาณแปลว่าความรู้เท่านั้นเองเอาแล้วปัญญาแปลว่าอะไรแปลว่ารู้หมดวันนี้เรารู้หมดหรือเราแค่เริ่มรู้เริ่มรู้เพราะนั้นอย่าไปบอกใครนะว่าได้ปัญญาถ้าเขาถามว่าเธอไปวัดเธอได้ปัญญามาไหมบอกยังไม่ได้แล้วเธอได้อะไรได้ญาณนะอย่างนั้นได้ญาณตอนนี้มีญาณเธอเชื่อไหมเธอกลับไปนี่แล้วเธอพูดว่าเธอมีญาณเนี่ยเขากลัวเธอเลยนะจริงไหมเออตั้งแต่ไปวัดมานี่ก็ได้ญาณละตอนนี้ได้ญาณเนี่ยเขาจะโอ้เธอได้ญาณแล้ว หรออะไรคือชาวบ้านนี่นึกว่ายานนี่มันเป็นเรื่องพิสดารมากเลยที่จริงยานแปลว่าความรู้เท่านั้นเองอ่ะเธอมาดูตัวอย่างนะลูกนะดูตัวอย่างให้เห็นกันจะเลยนะเด็ก2คนเด็กคนที่1มีความทุกข์เพราะอยากซื้อเครื่องสําอางมาแต่งหน้าแต่งตาตัวเองเอาเด็กนะเอาเด็ก2คนนะอยากได้ทั้งคู่เลยอยากได้เครื่องสําอางมาแต่งหน้าตัวเองทั้งคู่เลยเค้าก็ทุกข์ไปขอแม่แม่หนูขอตังค์นี่แม่ไม่ให้ทุกข์ทั้งคู่เลยน้ำตาไหลมีแม่ก็บอกว่านี่มานั่งนี่ทั้งคู่เลยมานั่งนี่จะสอนเหตุก็ทุกข์ของสู่เจ้าก็คือสู่เจ้าติดใจเพลิดเพลินในการแต่งตัวสู่เจ้าไม่เจียมตัวว่าสู่เจ้าเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นเงินทองก็ยังหาไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอะไรกันนักกันหนาอะไรนะแม่ก็ว่าไปในขณะที่ว่าไปนั่นน่ะแม่ก็บอกว่าลูกเอ้ยลูกทำไมไม่ดูน้องอีกคนนึงเนี่ยเขาไม่แต่งหน้าเลยนะเธอก็ไปบอกว่าที่เขาไม่แต่งหน้านะแม่รู้ไหมเขาถือศีล8อีกคนนึงก็ไม่แต่งหน้าอ๋อคนนั้นเขาถือศีล7อีกคนนึงแม่อีกคนนึงก็ไม่แต่งหน้าเออเนี่ยคนไม่แต่งหน้าคนนั้นถือศีล6ลดลงเรื่อยๆนะฮะกี่ศีล8ใช่ไหม7 6อีกคนนึงล่ะเอออันนั้นถือศีล5เหมือนหนูเลยแต่เขาก็ไม่แต่งหน้าเธอไปถามเขาสิทำไมเขาไม่แต่งหน้าก็ไปถามเลยว่าทำไมเธอไม่แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวเด็กคนนั้นบอกว่าที่จริงดิฉันก็ถือศีล5นะคะแต่ว่าดิฉันมีศีล5ก็จริงแต่ว่าดิฉันจะหมั่นสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านค่ะดิฉันก็เลยเกิดปัญญาที่จะรู้ว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันก็แค่เอาอะไรอะไรมาทาหน้าเพื่อให้คนอื่นดูแล้วว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันมีปัญญาตัวหนึ่งว่าร่างกายคนเรานี่มันสกปรกจะตายมันเป็นตับไตไส้ปอดดิฉันก็เลยไม่แต่งหน้าเด็กคนนี้มีศีล5ก็จริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต้องออกงานไปกับเจ้านายอะไรเนี่ยเขาก็ขอให้แต่งนิดหน่อยดิฉันก็แต่งนิดหน่อยก็เลยถือศีล6ไม่ได้เพิ่มขึ้นอีกข้อก็ยังไม่ได้แต่ดิฉันก็ไม่ค่อยแต่งหน้าแต่ดิฉันมีปัญญารู้ว่าการแต่งหน้านี่มันไม่จำเป็นและการใช้เงินทองไปสิ้นเปลืองกับการแต่งหน้านี่ไม่จำเป็นเด็กคนนี้เนี่ยเขามีศีลสมาธิปัญญาของเขาระดับหนึ่งเขาก็เลยสามารถละความอยากที่จะแต่งหน้าไปได้เขาก็ได้พบกับความดับทุกข์คือเขาไม่เดือดร้อนกับเรื่องแต่งหน้าไม่แต่งหน้าเวลามีความจำเป็นเขาก็แต่งบ้างนิดหน่อยเขาก็เลยไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ทีนี้เด็กสองคนนี้ฟังเสร็จเด็กคนหนึ่งฟังแล้วปิ๊งเลยโอ้โอเคหนูว่าหนูรักษาศีลดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่รักษาศีลแล้วหน้าตาจะสดใสหน้าตาจะงดงามผ่องใสหนูรักษาศีลดีกว่าแล้วหนูก็จะพยายามสงบจิตแล้วหนูก็จะได้ไม่ต้องมาดิ้นรนอยากแต่งหน้าแต่งตาส่วนน้องอีกคนหนึ่งฟังแล้วไม่เข้าใจเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็คือก็ยังร้องดิ้นอยู่นั่นน่ะจะเอาอ่ะแม่หนูจะเอาอ่ะแม่ก็เลยว่าอ่ะเอาก็เอามานี่ถ้าเธอจะแต่งหน้าเธอต้องมีเงื่อนไขขึ้นมาละเธอต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ทำคะแนนขึ้นมาขนาดนี้และต้องได้รางวัลเด็กเรียบร้อยในห้องนะถ้าคุณครูเนี่ยยกตำแหน่งเด็กเรียบร้อยเด็กดีมีคุณธรรมเนี่ยให้เธอแม่จะซื้อเครื่องสำอางให้ชุดหนึ่งเล็กๆเดี๋ยวคุณนี่ฟังแล้วโอ้ทำไมมันยากมันเย็นมันแสนเข็นขนาดนั้นเนี่ยนะน่าเบื่อเขาก็ยังไม่รู้วิธีดับทุกข์ของเขาเขาก็ไม่รู้ว่าแม่เขากำลังพยายามช่วยเขาอย่างสุดขีดวันหนึ่งเขาก็ไปเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยค่อยๆเขี่ยขนตาเขี่ยไปเขี่ยมามันเผลอมันพลาดพรึดจิ้มเข้าไปในตาค้างเดงไว้อย่างนี้นะโอ้แล้วก็ถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์นะฮะหามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเด็กคนนี้เห็นแล้วก็กลัวเลยเออการแต่งหน้านี่ก็เป็นเหตุเกิดทุกข์เหมือนกันเนาะก็เลยเลิกแต่งหน้าไปทีนี้ตัวอย่างนี้ไม่ชัดที่จะให้เห็นชัดๆก็คือความอยากที่จะไปไหนเนี่ยเด็กๆเคยไหมอยากไปไหนแล้วความคิดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวอยากไปเดี๋ยวอยากไม่ไปเดี๋ยวอยากไปเดี๋ยวอยากไม่ไปมีไหมคะอย่างเช่นคุณแม่จอดรถหน้าบ้านแล้วบอกอ้าวใครจะไปกับคุณแม่บ้างแม่จะไปโน่นไปนี่เราก็เฮ้ hey, ไปด้วยสมมตินะแม่ก็อ่ะถ้าจะไปก็แต่งตัวมาเลยลูกเนี่ยเราก็แต่งตัวกี้กากแบบโอ้เต็มที่เลยแต่พอเราจะขึ้นรถเนี่ยเราเห็นศัตรูเราอยู่ในนั้นน่ะนึกออกไหมคือแม่เราเอาศัตรูของเรานั่งมาด้วยเนี่ยหน้าเราเจือนเลยนะบอกแม่เอาคนนี้ไปทำไมแม่ก็บอกอ๋อเขาขอไปด้วยลูกเป็นไงความสุขเราล้นเหลืออยู่ไหมเราต้องไปชดแม่ว่าไงแม่หนูไม่ไปละใช่ไม่ใช่เพราะเราเห็นหน้ายายนั้นแล้วเราไปไม่ได้เราไปแล้วเราทุกข์แน่ๆเลยตกลงเมื่อกี้อยากไปไหมคะอยากไปและแม่ให้ไปมีความสุขไหมมีความสุขต่อมาเจอศัตรูอยากไปไหม อยากไม่ไปพออยากไม่ไปเราก็บอกว่าแม่หนูไม่ไปละแต่แม่บอกว่าเธอต้องไปทุกไหมโหตอนนี้ทุกมากไหมคะทุกเพราะอยากไม่ไปเพราะนั้นความอยากเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราจับประเด็นมันได้แล้วก็ละมันได้ทีนี้วิธีคำถามที่ถามกันมากที่สุดก็คือจะละเหตุเกิดทุกข์ได้อย่างไรจะพบกับความดับทุกข์ได้อย่างไรสองข้อนี้นะฮะคำตอบอยู่ข้อที่สี่นะฮะงั้นว่าตามอาจารย์เลยถ้าข้าพเจ้าเอาไปสามารถรักษาศีลได้
2: สามารถรักษาศีลได
0: ้สามารถควบคุมจิตได
2: ้สามารถควบคุมจิตได
0: ้ให้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
2: ให้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
0: และเกิดปัญญา
2: และเกิดปัญญาร
0: ู้แจ้งอริยสัจ4
2: รู้แจ้งอริยสัจ4
0: ว่ากายใจนี่มันทุกข์เป็นปกติ
2: ว่ากายใจนี้มันทุกข์เป็นปกติ
0: จึงไม่อยากเพลิดเพลินอะไรกับมัน
2: จึงไม่อยากเพลิดเพลินอะไรกับมัน
0: จึงดำเนินชีวิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญา
2: จึงดำเนินชีวิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญา
0: จึงได้พบชีวิตที่ไม่ทุกข
2: ์จึงได้พบชีวิตที่ไม่ทุกข
3: ์ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
3: แมส

0: ลินดับทุกใจแมสเอฟเอ็มร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีคนชั่วทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
1: แมสเอฟ

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ